0: ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
1: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
0: ้ร่วมกันได้ครับ
1: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
0: ครับ
1: สมมุติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
0: ครับ
1: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
0: ครับ
1: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
0: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
1: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากแสดงว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
0: ใช่คร
1: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปเอง
0: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษาสองอย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
1: เอาขั้นยังไงฮะแตกต่างไง
0: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
1: นี่กลับมาถึงศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
0: ทุยหนาครับ
1: ทุยหนา
0: ครับ
1: ตอนแรกผมนึกว่านวดอะไรทุนหนาทุนหนาโอ้ต้องมีตังค์เยอะหรือเปล่านวดทุนหนาทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ท
0: ุ
1: ยหนา
0: ครับ
1: ทุยหนาคืออะไรครับ
0: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อการรักษาเนี่ยมารวมกันเป็นชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับ
1: ทุยดัน
0: ครับ
1: หนาคือบีบ
0: ใช
1: ่ดันบีบถ้าเป็น
0: คือเป็นการนวด
1: ทุยหนาก็คือการนวดนี่แหละ
0: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นชื่ออย่างนึงครับชื่อการรักษาอย่างนึง
1: แล้วมันแตกต่างจากการนวดแบบอื่น
0: จริงๆการนวดของแผนจีนจะหลากหลายครับก็คือการท่านวดแต่ละที่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์หนึ่งครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก็คือทุยหนาเลย
0: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
1: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
0: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักการแมะมากกว่า
1: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมครับ
0: แมะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
1: อ๋อวิธีการหนึ่งที
0: ่
1: ใช้วินิจฉัยโรคเรียกว่าแมะคืออะไรแมะคืออะไร
0: แมะก็คือการจับชีพจรครับ
1: ชีพจร
0: ใช่
1: โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับรักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนาน
0: วดทุยหนาจริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับหรือว่าปวดเล้าลงขาครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
1: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
0: ค
1: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
0: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
0: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: ไม่ใช่คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละเวลาคนมารักษาอย่างเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราก็หายได
0: ้ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้าง

0: อดแอร์อย่างจุดเด่นของแม่แผ่นจริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องขอไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวด
0: คร
1: ับ เพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอฮะตั้งแต่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยฮะเค้าเรียกก้นกบใช่มั้ยฮะเอาขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยอ่ะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมครับระหว่างหลังกับปลายเท้าผม
0: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับคือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับ
0: จะมาจัดนี่มันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริงๆคือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงนี้เนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอ
1: ครับ
0: อย่างนี้ยังไงดีครับหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: คร
0: ับ นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองก็ไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสาวรสหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ไทยๆบ้านเราเนี่ยแหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: วันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ่
1: วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่ชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งเกล็ดขนมปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกค่ะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ่ะระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะ
1: เล่น
0: ค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะ เราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได
1: ้คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหม
1: ือ
0: นที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาวรสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำให้ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไปวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่อีกครั้งและปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาวรสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาวรสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาวรสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็

็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกๆเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์ทานและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
4: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวะธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการ

0: เดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน่
2: เฮ้ย
5: ยังชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนูยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้อ
2: ย
5: ย
6: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
6: ศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
7: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
9: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
8: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
8: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
7: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
7: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
9: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
8: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
8: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
7: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
4: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
2: ไป
1: ๆน้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
0: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาขึ้นเงินมาจำเข้าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: หนูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: ในระเบียบวินัย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไปอาสาพี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
2: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อมันก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะบ่เอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจาก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมุนบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น

2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้อั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นไหม

0: สนุกดีหรอกครับแต่ไอที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
1: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
0: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บัสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาใส่

0: ตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
1: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
3: ค่อยโล่งอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
1: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้ไล่ตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
1: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่ล่ะครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่า
1: ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนที่ส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
1: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
2: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยาก

0: ให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
1: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
2: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
1: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธุ
1: ์ไทยย
0: อเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใช้อาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้า

0: 看见吗？
1: 上班累的叫拜拜。
2: ไผ่ดีมาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะ
1: สบายดี
2: สบายดีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนไหนใครจำได้บ้างว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปเรียนอะไรกันไปคะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปยังจำได้อยู่ไหมคะอะไรคะไหนใครตอบได้มีการเผยแผ่ใช่ไหมคะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือว่าไทม์ไลน์ของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางของพุทธศาสดา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะในวันนี้อันดับแรกเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวในพุทธประวัติเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปปางต่างๆได้ถูกต้องถัดมาในข้อที่2บอกว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีจากการศึกษาพุทธประวัตินั่นเองค่ะและในข้อที่3ก็คือนักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของการศึกษาทางพุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่างๆนั่นเองค่ะคือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพ1ภาพมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะถ้านักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรอ่ะพร้อมหรือไม
1: ่
2: ขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: ดีมากค่ะถ้าพร้อม

0: ราไปดูกันเลยค่ะภาพนี้ใครเคยเห็นบ้างภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะพระแก้วมรกตเป็นอะไรเป็นพระพุทธรูปถูกต้องค่ะนักเรียนนี่ก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะไหนใครทราบบ้างว่าพระแก้วมรกตมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยแล้วคะใครทราบบ้างพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครถูกต้องค่ะอยู่ที่วัดอะไรใครทราบบ้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนนักเรียนคะนี่ก็คือพระพุทธรูปนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อของท่านก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะนักเรียนพระแก้วมรกตนะคะก็มีความสำคัญกับประเทศไทยหลายด้านนะคะเช่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยนะคะก็สามารถเข้าไปเคารพสักการะบูชาได้นะคะค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนเคยเห็นพระแก้วมรกตแล้วนักเรียนเคยเห็นพระพุทธรูปองค์อื่นๆอีกไหมคะเคยเห็นไหมคะตอบดังๆค่ะเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมคะแล้วพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นแต่ละปางนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่คะ
1: ม
0: ีแตกต่างกันตรงไหนตรงไหนเอ่ยท่าทางใช่ไหมคะหรือว่าแต่ละปางนั้นก็มีการแสดงท่าทางที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าปางของพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างไรนะคะนักเรียนวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนี้ชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมเปิดตำนานปางพระพุทธรูปนั่นเองค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรภาพให้กับนักเรียนค่ะคุณครูจะให้บัตรภาพกับนักเรียนเป็นภาพของพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนั่นเองร่วมการสืบค้นข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในสมุดนะคะนักเรียนโดยมีประเด็นในการสืบค้นดังนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปได้นะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นในประเด็นใดบ้างนะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาสำหรับการจดได้เลยค่ะประเด็นแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับลักษณะของพระพุทธรูปแต่ละปางนั่นเองว่าพระพุทธรูปที่นักเรียนได้ไปนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเด่นเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะถัดมาในข้อที่2ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเขียนพระพุทธรูปแต่ละปางว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนใดในพุทธประวัติซึ่งนักเรียนก็สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนักเรียนหรือว่าสามารถสืบค้นได้จากหนังสือเรียนก็มีเช่นกันนะคะค่ะถัดมาในข้อที่3ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับพุทธรูปว่าในพระพุทธรูปที่ครูให้นักเรียนไปนั้นเป็นพระพุทธรูปเกี่ยวกับวันเกิดวันอะไรเป็นพระพุทธรูปวันเกิดวันอะไรนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนจดไปได้เลยนะคะแต่ละประเด็นนะคะค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวให้เวลาจดสักครู่นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถจดข้อมูลลงไปได้เลยนะคะจดประเด็นต่อไปนี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนไปสืบค้นได้เลยนะคะว่ามีประเด็นใดบ้างนะคะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะมีกล่องปริศนาให้กับนักเรียนต้นทางค่ะแจกให้แต่ละกลุ่มไปเลยนะคะในนี้จะมีบัตรภาพของพระพุทธรูปแต่ละปางอยู่นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลว่าพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเด็นคำถามที่คุณครูได้ถามนักเรียนนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูปางพระพุทธรูปได้ดังนี้เลยค่ะนี่ก็คือปรางพระพุทธรูปที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำการสืบค้นนะคะดังประเด็นที่คุณครูได้ให้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจกิจกรรมไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอทายว่านักเรียนนั้นศึกษามาแล้วนักเรียนเข้าใจหรือเปล่านักเรียนทราบหรือเปล่าว่าปางประจำวันเกิดของตนเองนั้นคือปางอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนไหนในห้องนี้ใครเกิดวันอาทิตย์บ้างมีไหมคะวันอาทิตย์มีหลายคนเลยประมาณ3คนใช่ไหมคะนักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าปางประจำวันเกิดของเราคือปางอะไรคะวันอาทิตย์ปางถวายเนตรถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาปางต่อมาคือปางอะไรคะปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดเป็นปางประจำวันอะไรคะวันจันทร์ไหนใครในที่นี้เกิดวันจันทร์มีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้ประวัติกันนะคะว่าปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดทุกปางเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าปางแต่ละปางนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นปางประจำวันเกิดอะไรกันบ้างนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะค่ะเรามาดูกันที่ปางแรกค่ะปางนี้นะคะก็คือปางถวายเนตรนั่นเองค่ะนักเรียนปางถวายเนตรนะคะเป็นปางประจำวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนักเรียนค่ะคนปางในลักษณะนี้นะคะคือปางที่อยู่ในลักษณะอริยบทคือยืนอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนลืมพระเนตรหรือว่าลืมตาทั้งสองข้างเลยนะคะพระหัตถ์จะประสานอยู่บริเวณหน้าตักพระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปรางถวายเนตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าปรางถวายเนตรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างไรเรามาดูกันค่ะปางถวายเนตรนะคะเมื่อครั้งที่พระศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะคะก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นเองค่ะหรือเรียกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั่นเองนะคะอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลาอยู่7วันด้วยกันค่ะจากนั้นได้เสด็จไปประทับยืนณกลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวโดยไม่กระพริบพระเนตรเลยเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะคะนักเรียนนี่ก็คือพุทธประวัติที่สอดคล้องตรงกันกับปางถวายเนตรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็เกิดในวันอาทิตย์นั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูปางต่อมาค่ะปางต่อมานะคะก็คือปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนั่นเองนะคะนักเรียนปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนะคะเป็นปางประจำวันจันทร์ค่ะปางประจำวันจันทร์นี้นะคะจะมีลักษณะสำคัญก็คือมีลักษณะแตกต่างกันอยู่กันเพียงเล็กน้อยกับปางห้ามญาตินะคะปางห้ามญาติกับปางห้ามสมุดมีความแตกกันเล็กน้อยค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะปางห้ามญาตินะคะจะยกพระหัตถ์ด้านขวาขึ้นเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะ

0: ่วนปางห้ามสมุดนะคะจะยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเลยอยู่บริเวณหน้าอกนั่นเองค่ะนักเรียนอยู่ในอริยบทแบบยืนค่ะและพระหัตถ์ที่ยกขึ้นนะคะจะอยู่เสมออกค่ะนักเรียนลักษณะนี้นะคะก็คือปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูพุทธประวัติตอนที่ตรงกับปางพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือปางห้ามญาตินั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ปางห้ามญาติก่อนนะคะปางห้ามญาตินะคะเมื่อครั้งที่พระญาติของฝ่ายบิดาของพระพุทธเจ้านะคะนักเรียนฝ่ายของกรุงกบิลพัสแล้วก็ฝ่ายญาติของพุทธมารดาหรือว่าฝ่ายแม่ของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะอยู่ที่กรุงเทวทหะนะคะได้ทะเลาะกันเรื่องการแย่งแม่น้ำโรหินีนั่นเองนะคะนักเรียนเพื่อที่จะนำน้ำนั้นไปเพาะปลูกค่ะก็ได้เกิดการทะเลาะกันค่ะจนพระพุทธองค์ได้ไปเจรจาและห้ามทับเพราะไม่อยากให้ญาติต่อสู้กันเองนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือที่มาของปางห้ามญาตินั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่ปางประจำวันจันทร์นะคะหรือว่าปางห้ามสมุดกันต่อนะคะปางห้ามสมุดนะคะนักเรียนเรามาดูกันลักษณะที่มีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะห้ามสมุดก็คือมีลักษณะคือยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้ปางห้ามญาติจะยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันค่ะปางห้ามสมุดนะคะก็คือพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปทำการเสด็จไปโปรดพวกชลินทั้ง3นะคะก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งได้ก้าวผมเป็นมวยสูงขึ้นค่ะมักจะนับถือลัทธิบูชาไฟนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะ3ชลิน3พี่น้องนี้นะคะก็ได้มีบริวารถึง 1,000 คนซึ่งพระพุทธองค์นะคะทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์เพื่อทำลายทิฏฐิมานะของชลินทั้งหลายนั่นเองค่ะคือพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ไปโปรดกับชลิน3พี่น้องนี้และชลิน3พี่น้องนี้ซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะนักเรียนมีการนับถือบูชาไฟก็อาจจะมีความคิดในการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันจึงทำให้มีทิฏฐิต่อศาสนาต่อกันนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ขึ้นคือทำการห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามพายุนั่นเองค่ะนักเรียนจึงเกิดเป็นในลักษณะของปางห้ามสมุทรนั่นเองนะคะคือเกิดในลักษณะของปางห้ามสมุทรคือลักษณะของปางที่มีการยกพระหัตถ์ขึ้นสองข้างนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปางประจำวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: จ
0: ัน
1: ทร
0: ์ถูกต้องค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ปางสายญาติปางสายญาติประจำวันอะไรใครทราบบ้างวันอังคารถูกต้องค่ะนักเรียนลักษณะของปางสายญาติเป็นปางประจำวันเกิดวันอังคารนั่นเองนะคะจะมีลักษณะเด่นก็คือพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะที่บรรทมตะแคงขวาหลับพระเนตรพระเศียรจะหนุนหมอนอยู่พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกายส่วนพระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างหมอนนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะของปางสายญาตินั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะว่าปางสายญาตินั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใดนะคะค่ะก็คือตอนที่เหตุการณ์สุดท้ายก่อนปรินิพพานนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบรรทมตะแคงขวาเข้าสู่พระปรินิพพานที่เมืองกุสินารานั่นเองค่ะนักเรียนในลักษณะนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะก็ให้นักเรียนทราบประวัติคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่าปางในแต่ละปางที่คุณครูเล่าประวัตินั้นให้กับนักเรียนได้ฟังนั้นนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางนั้นด้วยนะคะเช่นปางสายญาติได้ข้อคิดอะไรในลักษณะนี้คือพระพุทธเจ้าในลักษณะที่นอนปรินิพพานอยู่นักเรียนคิดว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากปางพระพุทธรูปปางนี้คะคิดว่าชีวิตเราแน่นอนไหม
2: ไม่แน
0: ่
2: นอน
0: ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตนั่นเองขนาดพระพุทธเจ้ายังปรินิพพานเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดนะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนค่อยๆช่วยกันคิดไปในแต่ละปางว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะช่วยกันคิดนะคะว่าเหตุการณ์ของพุทธประวัติแต่ละปางนั้นนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางประจำวันเกิดนั้นด้วยนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนปางต่อมาก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนปางอุ้มบาทนะคะปางอุ้มบาทนี้นะคะจะเป็นปางประจำวันพุธค่ะซึ่งในลักษณะนี้จะเป็นปางประจำวันพุธคนสำหรับคนที่เกิดวันพุธ

ลางวันค่ะนักเรียนลักษณะของปางอุ้มบาทนะคะจะมีลักษณะสำคัญอยู่ก็คืออยู่ในอริยาบถคือแบบยืนนะคะพระหัตถ์ทั้งสองข้างถือบาทอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่พุทธประวัตินะคะพุทธประวัติของพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือพระพุทธองค์ออกบิณฑบาตครั้งแรกค่ะก็ถูกเข้าใจผิดว่าพระองค์ได้ออกไปขอทานเหตุการณ์นี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและทรงมีพระเมตตาในการโปรดสัตว์นั่นเองแม้ว่าพระองค์นั้นจะถูกเข้าใจผิดก็ตามค่ะนักเรียนนักเรียนคะนี่ก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนอันไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าปางอุ้มบาทนี้ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนปางอุ้มบาทในลักษณะของพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตแล้วมีผู้คนดูถูกพระพุทธเจ้าว่าไปทำการเหมือนขอทานเหมือนไปขอข้าวขอรับประทานแบบนี้นักเรียนคิดว่าให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มองถึงว่าตรงนั้นเป็นปัญหาด้วยแต่ก็ปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์เช่นเดิมใครอยากตอบคะนักเรียนมีไหมให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างใครอยากตอบนักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะคือพระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาหรือไม่เมตตาถึงแม้ว่าตนเองจะถูกเป็นอย่างไรถึงแม้ตนเองจะถูกเข้าใจผิดแต่พระองค์ก็ได้มีความเมตตาแล้วก็ไม่โกรธเคืองคนที่ต่อว่าพระองค์ก็ได้ทำกิจวัตรของพระองค์ไปเหมือนเช่นดังเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อคิดที่ได้จากปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันต่อนะคะก็คือปางประจำวันพุธเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเป็นวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะนักเรียนชื่อเรียกว่าปางป่าเลไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูในลักษณะของปางพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือพระพุทธรูปนะคะจะประทับในลักษณะที่นั่งอยู่บนก้อนศิลาค่ะพระบาททั้งสองข้างนะคะก็จะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายและขวานะคะวางคว่ำอยู่บนพระชานุหรือว่าเข่านั่นเองค่ะนักเรียนพระหัตถ์ขวาจะหงายขึ้นโดยมีช้างและลิงหมอบอยู่นั่นเองที่บริเวณตรงหน้าของพระองค์นั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะของปางป่าเลไลค่ะนักเรียนค่ะปางป่าเลไลนะคะก็ตรงกับพุทธประวัติตอนที่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนะคะพระภิกษุสงฆ์สองคณะก็ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นทำให้พระพุทธนั้นได้ตัดสินใจเดินทางออกไปในป่านั่นเองนะคะแล้วก็ไปพบกับพญาช้างนะคะชื่อว่าปาลิไลยกะนะคะแล้วก็ได้เข้ามาปฏิบัติดูแลพระพุทธองค์อย่างนอบน้อมพร้อมกับลิงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคะเกิดกุศลจิตที่อยากทำตามพระพุทธเจ้าค่ะขณะที่ชาวบ้านเองก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ทั้งช้างและลิงก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาชาวบ้านก็เริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าเช่นกันแล้วก็ได้ทราบเรื่องว่าพระพุทธเจ้าที่ต้องมาอยู่ในป่านั้นเนื่องจากว่ามีคณะสงฆ์สองฝ่ายทะเลาะกันชาวบ้านนั้นก็เลยไม่ศรัทธาพระสงฆ์เหล่านั้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ทำให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นสำนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปอยู่ในป่านะคะก็เลยได้ขออัญเชิญให้พระพุทธเจ้านั้นเสด็จกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในลักษณะนี้ก็คือปางป่าเลไลนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ปางประจำวันพระฤหัสนะคะนักเรียนปางประจำวันพฤหัสคือปางสมาธินั่นเองค่ะไหนในนี้มีใครเกิดวันพฤหัสมีไหมเอ่ยยกมือสูงๆมีไหมคะมีหนึ่งคนในห้องมีเพื่อนเกิดวันพฤหัสคนเดียวเลยในห้องนะคะนักเรียนปลายทางมีใครเกิดวันพฤหัสไหมคะมีเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ปางสมาธินะคะเป็นปางประจำวันเกิดวันพฤหัสนั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะนะคะของพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือลักษณะอยู่ในอริยบทแบบนั่งสมาธินั่นเองค่ะพระบาทขวาจะทับอยู่บนพระบาทอยู่บนพระบาทซ้ายนะคะนักเรียนส่วนพระหัตถ์จะซ้อนกันอยู่พระหัตถ์ก็คือมือนั่นเองนะคะจะซ้อนกันอยู่บริเวณหน้าตักค่ะนักเรียนค่ะปางสมาธินะคะก็อยู่ในพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้านะคะ

0: ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะทรงได้ประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์ยะคาใต้ต้นพระศรีมหาโพนะคะใกล้ริมแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ นะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะนักเรียนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6หรือที่เรียกกันว่าวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นปางสมาธิค่ะซึ่งก็เป็นปางประจำวันพฤหัสนะคะถัดมาปางวันศุกร์ค่ะปางรำพึงนะคะนักเรียนปางรำพึงนะคะมีลักษณะก็คือมีลักษณะเป็นลักษณะที่อยู่ในอริยบทแบบยืนนะคะพระหัตถ์ทั้งสองนะคะยกขึ้นประสานอยู่ที่บริเวณอกโดยพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายก็จะอยู่บริเวณหน้าอกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปางลำพึงค่ะลักษณะของปางลำพึงนะคะก็จะตรงกับพุทธประวัติตอนที่ตรัสรู้ได้ไม่นานก็ได้ทรงคิดพิจารณาธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดมนุษย์เนี่ยอาจจะเข้าใจได้ยากนั่นเองนะคะก็เลยคิดที่จะไม่เผยแผ่นั่นเองนะคะมีเท้าสหัสบดีพรหมนะคะคือเป็นพรหมที่อยู่บนสวรรค์สูงสุดนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ทราบเรื่องว่าพุทธเจ้าได้ทรงคิดแบบนั้นนะคะก็ได้บอกเหตุผลนะคะว่าพุทธเจ้าก็ยังมีคนที่สามารถฟังธรรมของท่านได้อยู่และสามารถเข้าใจในธรรมของพุทธเจ้าและพุทธเจ้าก็ได้รับมานะคะแล้วก็ได้ทรงลำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนนะคะว่าได้ตรัสรู้แล้วย่อมแสดงธรรมโปรดสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกนะคะก็คือพระพุทธเจ้าก็ยังได้ทรงคิดว่าจะต้องมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นให้กับชาวโลกแล้วก็คิดถึงความมีเมตตาต่อมนุษย์ชาวโลกนั่นเองนะคะค่ะต่อมาปางสุดท้ายปางประจำวันเสาร์ค่ะนักเรียนคือปางนาคปรกนั่นเองนะคะนักเรียนปางประจำวันเสาร์นี้จะมีลักษณะคืออยู่ในอริยบทแบบนั่งสมาธินะคะคล้ายกับปางสมาธิจุดเด่นคือมีพญานาคนะคะแผ่ขึ้นบริเวณไหล่บริเวณปกของพระเศียรนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือปางนาคปกนั่นเองค่ะตรงกับพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ได้ไม่นานนะคะแล้วก็ได้ไปประทับอยู่ที่ใต้ต้นจิกค่ะขณะนั้นได้เกิดฝนตกลงมายาวนานเป็นเวลา7วันด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่บริเวณนั้นพญานาคเนี่ยมีพระนามว่ามุจลินนาคราชนะคะนักเรียนก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะคะได้เข้าไปโขดกายนะคะเป็นวงกลม7รอบแล้วก็ได้แผ่พังพานปกพระพุทธปกป้องพระพุทธเจ้าเอาไว้นะคะจนกระทั่งฝนได้หยุดตกลงมานั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือปางนาคปกปางประจำวันเสาร์นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเป็นอย่างไรเข้าใจไหมคะเรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่2กิจกรรมต่อไปนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าทายปางเล่าเรื่องนั่นเองนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งใจฟังกิจกรรมให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นส่งตัวแทนออกมาก็ได้หรือใครอยากจะยกมือนะคะเลือกเปิดแผ่นป้ายทายภาพจากแผ่นป้ายนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดของพระพุทธรูปแล้วก็อธิบายความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพุทธประวัติแต่ละตอนนั้นนะคะนักเรียนกลุ่มใดตอบได้ถูกต้องนะคะได้รับไป1คะแนนค่ะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม5มีข้อสงสัยไหมคะกลุ่ม4ใช่ไหมคะกลุ่ม4มีข้อสงสัยไหมไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนคะต่อไปนี้ให้ทุกคนแข่งขันกันโดยใครตอบได้ก่อนกลุ่มนั้นจะได้รับไป1คะแนนนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคุณครูจะขอตัวแทน1คนเลือกเปิดแผ่นป้ายแผ่นไหนดีคะหมายเลขอะไรดีหมายเลข5ใช่ไหมคะหมายเลข5ลองทายนะว่าเป็นปางประจำวันอะไรปางประจำวันอะไรกลุ่มไหนอยากตอบคะต้องตอบได้ด้วยนะว่ามีชื่อปางว่าอะไรกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญค่ะหยิบไม้ได้เลย
2: ปางถวายเนตรครับเป็นพระประจำวันอาทิตย์ครับ
0: ปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันอาทิตย์ใช่หรือไม่คะเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ลุ่มที่3รับไป1คะแนนจดคะแนนไว้นะคะถัดมาปางต่อมาหมายเลขใดดีคะหมายเลข2ใช่ไหมเอ่ยหมายเลข2ปางประจำวันอะไรคะประจำวันอะไรกลุ่มที่3เชิญค่ะ
3: ปางห้ามญาติเป็นปางประจำวันจันทร์ค่ะ
0: ปางห้ามญาติหรือมีอีกชื่อนึงว่าปางอะไรคะ
3: ปางห้ามสมุด
0: ปางห้ามสมุดเรามาดูคำตอบกันค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปขอเพิ่มสกิลความยากสักเล็กน้อยนะคะโดยต่อไปนี้ใครตอบได้ให้เล่าด้วยว่าได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางมีพระพุทธวัตรพุทธประวัติตรงกับตอนใดเล่าโดยย่อๆก็ได้ค่ะนักเรียนอ่ะต่อมาปางที่3หมายเลขใดดีคะหมายเลข5ใช่ไหมคะหมายเลข5ปางประจำวันอะไรคะกลุ่มที่2เชิญหยิบไมค์ค่ะ
4: ปางสายญาติค่ะเป็นปางประจำวันเกิดวันอังคารค่ะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานค่ะแล้วก็ให้ข้อคิดที่ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปางสายญาตินั่นเองนะคะเป็นปางประจำวันอังคารนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูภาพต่อมาหมายเลขใดดีคะหมายเลข5อีกแล้วหมายเลข5ปางประจำวันอะไรและชื่อปางว่าอะไรคะใครอยากตอบกลุ่มใดต้องเล่าพุทธประวัติด้วยนะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธรูปปางนี้นะคะมีไหมเอ่ยให้เวลาปรึกษากันสักครู่ค่ะ

อ่ะหมดเวลามีใครตอบได้ไหมมีไหมคะปางนี้ชื่อปางว่าอะไรปางอุ้มบาทถูกต้องค่ะนักเรียนปางอุ้มบาทนั่นเองปางอุ้มบาทมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพุทธประวัติเป็นพุทธประวัติตอนอะไรคะพระพุทธเจ้าออกไปทำอะไรเอ่ยทำไมไม่ตอบเมื่อสักครู่นี้อ่ะคือพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปางอุ้มบาทนะคะก็คือปางที่พระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตแล้วมีคนดูถูกว่าพระพุทธเจ้านั้นไปเหมือนกับขอทานใช่ไหมคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้มีความเมตตาแล้วก็ไม่ได้คิดโกรธเคืองนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองซึ่งเป็นปางประจำวันวันพุธกลางวันนั่นเองเก่งมากค่ะถัดมาข้อนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะคะถัดมาข้อที่5หมายเลขใดดีคะหมายเลข6อ่ะหมายเลข6ไม่มีเลยอ่ะให้อีก1หมายเลข9หมายเลข5หมายเลข5เปิดแล้วนะคะปางนี้คือปางอะไรปางอะไรคะใครกลุ่มไหนอยากตอบตอนนี้กลุ่มที่3ได้กี่คะแนนแล้ว2คะแนนนำอยู่นะคะกลุ่มอื่นตอบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ย

0: นักเรียนหมดเวลาค่ะปางนี้นะคะเฉลยก็คือปางป่าเลไลนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าได้ไปอยู่ที่ป่าใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีช้างและลิงได้มาถวายความดูแลนั่นเองนะคะก็คือปางป่าเลไลนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาปางที่6หมายเลขห้านะคะปางนี้คือปางอะไรง่ายมากปางอะไรคะปางขัดสมาธิใครตอบกลุ่มไหนตอบกลุ่ม5กลุ่ม5ตอบว่าปางขัดสมาธิใช่ไหมคะถูกต้องปางสมาธินั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะปางสมาธินั่นเองนะคะปางนี้ค่ะนักเรียนต่อมาปางที่7หมายเลข5หมายเลข5ปางอะไรคะ
1: ปางลำพึง
0: ปางลำพึงเป็นปางประจำวันเกิดวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: ศุกร
0: ์ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อมาปางสุดท้ายแล้วเปิดเลยนะคะจะหมดเวลาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วหมายเลข5เลยละกันนะคะนักเรียนปางนี้คือปางปางนาคปกนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนแสดงว่านักเรียนก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับปางของพระพุทธรูปต่างๆประจำวันเกิดของเรานั่นเองนะคะค่ะก็มีความสอดคล้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาลงมือปฏิบัติกันค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัตินี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข้อคิดหรือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงามจากพุทธประวัติที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั่นเองค่ะลงในใบงานที่3เรื่องเส้นทางพุทธศาสดา1นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำได้นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องทำลงไปนะคะให้นักเรียนอ่านรายละเอียดแล้วก็ลงมือทำลงไปนะคะนี่ค่ะคือตัวอย่างของใบงานนะคะเอาละค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยเพราะฉะนั้นทุกคนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เช่นกันค่ะคำถามคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนใครอยากตอบให้ยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะค่ะคุณครูขอถามว่าการศึกษาเรื่องพุทธประวัติมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างไรนักเรียนคิดว่าการที่เราได้มีการศึกษาพุทธประวัติมีคุณค่าต่อตัวเราเองมีประโยชน์อย่างไรต่อเราและมีประโยชน์อย่างไรต่อสังคมมีใครอยากตอบไหมคะใครอยากตอบยกมือได้เลยนะคะเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: การศึกษาพุทธประวัตินะคะมีคุณค่าต่อตนเองแล้วก็สังคมนะคะในเรื่องของตนเองก่อนค่ะก็คือ1เรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยค่ะส่วนต่อสังคมนะคะก็อาจจะลดการที่จะมีคนที่ไม่ดีมากขึ้นค่ะก็คือพระพุทธประวัติเนี่ยทำให้เราเข้าใจในส่วนของว่าทำไมเราถึงควรทำในสิ่งที่ดีเป็นต้น

0: ค่ะ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะก็ดังที่เพื่อนได้บอกมาเลยนะคะว่าพุทธประวัติเนี่ยมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็สังคมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ดังนี้เลยนะคะการศึกษาพุทธประวัตินะคะนักเรียนก็มีคุณค่าทั้งต่อตนเราเองก็คือช่วยพัฒนาความคิดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญญาเห็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ดีของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและมีคุณค่าต่อสังคมก็คือช่วยให้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเองแล้วก็เนื่องจากว่าการศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัตินั้นนะคะก็ยังช่วยให้เรานั้นปฏิบัติตนได้อย่างดีงามตามรอยของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนของพุทธศาสดานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนว่าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเส้นทางพุทธศาสดา2นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่4เรื่องเส้นทางพุทธศาสดา2นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเส้นทางพุทธศาสดา1นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเรามีการบ้านใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วนำมาส่งให้คุณครูนะคะค่ะนักเรียนคนใดไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธุ
1: ์ไทยย
0: อเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไหยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการรัฐดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประ

0: เพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
1: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใจวิถีวัฒนธรรมของคนไทยอง

0: โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
1: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
0: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
1: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
3: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับนักเรียนทั้ง30ชีวิตที่อยู่ห้องต้นทางนี้นะคะและอยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางปลายทางร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกันดังนั้นวันนี้ค่ะขอตรวจสอบความพร้อมนะคะสมุดพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: หนังสือพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
2: และวันนี้ค่ะเราจะมีใบงานด้วย1ใบนั่นเองนะคะกลุ่ม1เราจะทำใบงานไปคนกลุ่มละ1ใบดังนั้นนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมให้พร้อมค่ะถ้าหากนักเรียนยังไม่ได้เตรียมมานะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านักเรียนสามารถที่จะใช้สมุดแล้วก็จดโจทย์ลงไปได้ขอให้พวกเรานะคะได้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะชวนนักเรียนเข้าสู่ประเด็นการเรียนรู้กันเลยได้ไหมคะ
1: ได้
2: ยอดเยี่ยมไปเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้นะคะเราจะมาทำภารกิจเกี่ยวกับการอ่านเรื่องของพระอภัยมณีนะคะซึ่งเป็นตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรวันนี้ขอเน้นย้ำไปที่ประเด็นของเนื้อหานะคะโดยนักเรียนอ่านแล้วจะต้องสามารถจำแนกองค์ประกอบของเรื่องนะคะองค์ประกอบของเรื่องพระอภัยมณีได้นะคะนอกจากนี้จะสามารถอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องได้อย่างที่บอกคือเรื่องนี้จะเป็นบทร้อยกลองใช่ไหมคะจะมีฉันทลักษณ์เป็นเงื่อนไขที่หนูจะต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจและสามารถจับใจความสำคัญได้และ3คือสรุปใจความสำคัญจากความเข้าใจด้วยสำนวนภาษาของตนเองได้อย่างเหมาะสมถามว่าข้อที่3นี้ครูจะตรวจอะไรลูกครูจะประเมินอะไรคะใช่ค่ะมันคือความเข้าใจและหมายความว่าเวลานักเรียนสรุปออกมาเนี่ยให้นักเรียนสรุปจากความเข้าใจและเป็นภาษาของนักเรียนเองไม่ใช่เอาข้อความมาต่อกันนะคะดังนั้นถอดความหมายออกมาก่อนไม่ว่าจะไปเจอคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ไวยพจน์หรือคำศัพท์เฉพาะใดๆขอให้ถอดเป็นความเข้าใจของนักเรียนมานักเรียนก็จะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะนั่นคือข้อตกลงของเรานะคะต่อไปค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนก่อนที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะคะตอนนี้เป็นวัยรุ่นกันแล้วใช่ไหมคะรักแท้คืออะไรนักเรียนคะคำถามนี้ยากไหมคะ
1: ยาก
2: ยากใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะโอ้โหหดหู่มากเลยเพราะไม่มีนักเรียนยังเด็กนะคะ

0: แต่คุณครูก็อยากรู้ว่ารักแท้ในอุดมคติของเด็กวัย15ปี14ปีเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณครูปลายทางคะเดี๋ยวเราในฐานะคนเจน Y ก็อาจจะแลกเปลี่ยนกับนักเรียนนะคะว่าเด็กเจน Y เด็กเจน Z เขามองรักแท้กันอย่างไรดังนั้นค่ะขอคำถามนี้คุณครูขอผู้กล้าในการตอบโดยใช้ระบบสุ่มค่ะสุ่มค่ะให้เวลาคิดก่อนว่าเราจะทำยังไงเราจะตอบอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าครูสุ่มโดนหมายเลขใดคนนั้นต้องยืนขึ้นแล้วลองตอบมาดูนะคะว่ารักแท้คืออะไรค่ะลองดูนะคะปรึกษาเพื่อนใหญ่แล้วรักแท้คืออะไรเหมือนจะได้คำตอบในใจกันแล้วล่ะดังนั้นขอสุ่มไปที่เลขที่5ค่ะเลขที่5ค่ะนักเรียนปลายทางคะเลขที่5ยืนขึ้นค่ะลูกเลขที่5ยืนขึ้นนักเรียนต้นทางอยู่นี่นี่เอง
1: ก็เป็นความรักจริงๆครับเหมือนไม่มีเงื่อนไขเหมือนความรักที่แบบว่าพ่อแม่มีให้ครับ
0: รักแท้เหมือนที่พ่อแม่มีให้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะซึ้งมากๆเลยก็เป็นตัวแทนของนักเรียนเจน Z นะคะนักเรียนวัย15ปีที่มองรักแท้ว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่เหมือนกับที่พ่อแม่มีให้ในส่วนของเจน Y นะคะสำหรับครูรักแท้คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนั่นคือรักแท้สำหรับครูนะคะแล้วคุณครูปลายทางล่ะคะไหนลองบอกนักเรียนซิว่ารักแท้ของคุณเป็นอย่างไรคะและคำถามข้อต่อไปค่ะยังระบบสุ่มเหมือนเดิมดีไหมเอ่ยดีคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าคู่แท้ต้องเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เราถามว่ารักแท้คืออะไรแล้วคู่แท้ในที่นี้คือคนที่จะมาคู่มาอยู่เคียงกายกับเราเนี่ยต้องเป็นอย่างไรหรือพูดตามภาษาเด็กๆก็คือสเปคเราเป็นแบบไหนคู่แท้เราเป็นแบบไหนนักเรียนปลายทางคะในวัยนี้หนูมองว่าคู่แท้ที่จะเป็นแฟนหนูหรือเป็นคู่ชีวิตหนูในอนาคตจะเป็นแบบไหนดีคะสำหรับครูปูนะคะแลกเปลี่ยนกันนะถ้าเป็นวัยนี้นะคะสำหรับครูเรื่องหน้าตาอาจจะต้องอยู่ข้างหลังไปแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นความสบายใจดังนั้นดูสิคะว่านักเรียนต้นทางจะให้นิยามของคำว่าคู่แท้นั้นเป็นอย่างไรขอสุ่มนะขอสุ่มหมายเลข6ค่ะ6ค่ะนักเรียนปลายทางยืนขึ้นแล้วตอบเลยลูก6ค่ะคนนี้นี่เองคู่แท้ของหนูต้องเป็นอย่างไรคะ
2: แบบประมาณแบบอยู่ด้วยกันครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ทิ้งกันครับ
0: ค่ะแล้วขอถามเพิ่มได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นหน้าตาล่ะคะเราให้ข้อจำกัดเรื่องหน้าตาไหมว่าเป็นแบบไหน
2: ไม่ครับ
0: เป็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: เป็นแบบไหนก็ได้ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย จะเห็นได้ว่าเด็กๆจะเขินอายกันเล็กน้อยนะคะเมื่อพูดถึงประเด็นความรักแต่อย่าลืมนะคะว่าความรักอาจจะเกิดขึ้นในวัยนี้ก็ได้เพราะเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วดังนั้นวรรณคดีเรื่องนี้ค่ะจะทำให้เห็นมุมมองความรักอีกมุมหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ของคนกับยักษ์และความรักในสถาบันครอบครัวค่ะดังนั้นเดี๋ยวขอถามคำถามนี้หน่อยนะคะว่าแล้วความรักเกิดจากต่างเผ่าพันธุ์ได้ไหมได้ไหมคะคนกับแมวได้ไหมได้ใช่ไหมคะคนกับแพะได้ไหมลูกได้มันอาจจะไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกก็ได้รักแบบทนุถนอมใช่ไหมคะแล้วถ้าต่างเผ่าพันธุ์แบบคนกับยักษ์สามารถรักกันได้หรือไม่ได้ไหมคะได้บางคนบอกว่าเกิดขึ้นได้สิถ้าเกิดขึ้นไม่ได้สินสมุติจะกำเนิดมาได้อย่างไรใช่ไหมคะมาดูซิว่าแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆเรื่องราวของพระอภัยมณี

พระอภัยมณีมีใจให้นางยักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญานะคะคุณครูขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนนะคะก่อนอื่นเลยต้องมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาที่ทำให้เรื่องพระอภัยมณีกลายเป็นความโด่งดังและเป็นที่นิยมของเด็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะบุคคลที่แต่งเรื่องพระอภัยมณีคือใครคะนักเรียนสุนทรภู่นั่นเองนะคะคุณครูกลัวนักเรียนไม่เชื่อค่ะก็เลยขอบัตรประชาชนท่านมาให้ดูเลยละกันจริงๆแล้วนะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าท่านเนี่ยเป็นคนระยองเป็นคนเมืองแกลงจริงๆไม่ใช่ค่ะขอแก้ข่าวจริงๆท่านเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนกรุงเทพนะคะเกิดที่วังหลังค่ะเกิดที่พระราชวังหลังจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ข้อเข้าใจผิดนี้นักเรียนคิดว่ามาจากอะไรคะทำไมถึงกลายเป็นคนเมืองแกลงไปได้มีบิดาอยู่เมืองแกลงค่ะบิดาเป็นคนเมืองแกลงจังหวัดระยองนะคะจริงๆแล้วท่านเกิดและโตที่กรุงเทพได้ซ้ำและมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเมื่อท่านเป็นหนุ่มเนี่ยท่านได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลงก็เลยเกิดเป็นนิราศเรื่องนิราศเมืองดังนั้นคนก็เลยเข้าใจผิดค่ะว่าท่านเป็นคนระยองจริงๆไม่ใช่คนระยองฮิแต่เป็นคนกรุงเทพนะคะเอาละค่ะกล่าวถึงเรื่องราวคร่าวๆก่อนว่าท่านสุนทรภู่นะคะจริงๆแล้วท่านเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในวังตั้งแต่เด็กแล้วนะคะท่านกำเนิดในสมัยรัชกาลที่1ในชีวิตในวัยเด็กอะค่ะท่านก็อยู่กับมารดาของท่านซึ่งมารดาเป็นนางนมแล้วหลังจากนั้นท่านก็ถวายตัวเป็นข้าในพระราชวังหลังแล้วได้เรียนหนังสือที่วัดชีปะขาวจากนั้นก็ค้นพบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในด้านของการเขียนหนังสือก็ถวายตัวเป็นข้าราชการที่เป็นผู้เขียนหนังสือและคอยติดตามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยหรือรัชกาลที่2นะคะก็ได้เขียนหนังสือหลายๆเรื่องนะคะกลายเป็นวรรณคดีที่เราได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระอภัยมณีที่เขียนไว้ในช่วงรัชกาลที่2ในเรื่องนิราศนะคะนิราศภูเขาทองนิราศเมืองแกลงนะคะก็หลายๆเรื่องด้วยกันหรือว่าจะเป็นเรื่องโคบุตรก็เป็นผลงานของท่านเหมือนกันพ่อเข้าในช่วงรัชกาลที่2เนี่ยเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านได้แต่งพระอภัยมณีนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่ช่วงหนึ่งท่านทำผิดนะคะก็คือได้ทำร้ายร่างกายญาติจนสาหัสก็เลยเข้าคุกในช่วงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเรื่องนี้ค่ะเรื่องพระอภัยมณีแต่เขียนไม่ทันจบก็ออกจากคุกแล้วก็มาใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ได้ติดตามรัชกาลที่2นะคะก็คือเข้ารับราชการทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอผ่านไปเป็นรัชกาลที่3วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้นำกลับมาเขียนต่ออีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ท่านนะคะได้บวชเป็นพระซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานหน่อยก็คือประมาณ20พรรษาด้วยกันที่ท่านเป็นพระอยู่ตอนนั้นนะคะจากนั้นก็แต่งมาเรื่อยๆจนสมบูรณ์นะผ่านไป3รัชกาล3แผ่นดินนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะในรัชกาลที่4หลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมนะคะผลงานของท่านก็เป็นที่ประจักษ์จนกลายเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหลังจากนั้นคนไทยเห็นถึงความสามารถแล้วก็รู้สึกเสียดายมากๆว่าถ้าหากเราไม่สืบสานแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ไปนะคะเรื่องแบบนี้วรรณคดีหลายๆเรื่องก็อาจจะหายไปได้ดังนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญนะคะไม่ได้ระดับประเทศแต่เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกนะคะซึ่งยูเนสโกได้ขนานนามว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีความสามารถด้านวรรณกรรมนะคะดังนั้นเราจึงมีวันสุนทรภู่ซึ่งตรงกับวันไหนลูก26มิถุนายนเพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะเป็นการเชิดชูเกียรติกวี4แผ่นดินของเราค่ะนี่คือที่มาและจากการเล่าประวัติของท่านนะคะอยากให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าเวลาเราอ่านบทกลอนของท่านเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านไม่ได้เน้นย้ำแค่ฉันท

ลักษณ์ว่าต้องสัมผัสให้ตรงฉันทลักษณ์แต่ใน1วรรคจะมีศิลปะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการคล้องจองการใช้การเล่นคำเช่นการเล่นคำซ้ำหรือการใช้ไวยพจน์การใช้คำเชือดเฉือนแสดงอารมณ์ที่มีความพิเศษทำให้บทกลอนของท่านนั้นอ่านแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวให้ลองสังเกตกันดูค่ะต่อไปมาดูฉันทลักษณ์กันนิดนึงนะคะสิ่งที่นักเรียนจะอ่านก็คือเราจะอ่านเป็นรูปแบบของกลอน8หรือนิทานกลอนนั่นเองดังนั้นเวลานักเรียนสรุปออกมานักเรียนต้องเขียนเป็นความเรียงนะคะนักเรียนไม่ต้องถอดเป็นวรรคหนึ่งแล้วเขียนออกมาวรรคหนึ่งแล้วเว้นวรรคนะหมายความว่าต้องอ่านให้จบทั้งบทก่อนแล้วหนูค่อยเรียบเรียงใหม่เป็นข้อความความเรียงทั่วไปเข้าใจไหมเอ่ยหมายความว่าคุณครูจะตรวจงานในแบบที่ถูกต้องเป็นลักษณะความเรียงหนึ่งย่อหน้านะคะเข้าใจตรงกันต่อไปเอาละค่ะคราวนี้มาฟังคุณคุมเล่านิทานขออนุญาตปรับระดับภาษาลงเพื่ออรรถรสนะคะเราจะมาเม้ามอยวรรณคดีกันค่ะดีไหมเอ่ยก่อนที่หนูจะได้สัมผัสกับตัวบทนะคะคุณครูจะเล่าเรื่องย่อยฟังก่อนว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรหนูจะได้คาดเดาเนื้อหาถูกนะคะเอาละค่ะจุดเริ่มต้นเรื่องนี้นะคะเกิดจากว่าพระอภัยมณีพระศรีสุวรรณสองพี่น้องนะคะกำลังเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มช่วงที่จะได้รับช่วงต่อจากพระมหากษัตริย์ก็คือท้าวสุทัศน์นั่นเองซึ่งปกครองอยู่เมืองรัตนานะคะท่านก็ได้พระองค์ก็ได้ให้เด็กให้ลูกๆหรือว่าโอรสของพระองค์เนี่ยค่ะออกไปร่ำเรียนวิชาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมหาวิทยาลัยก็ต้องออกไปอาสมไปตามที่ต่างๆเพื่อหาประสบการณ์และความรู้ท่านก็คาดหวังว่ากลับมารอบนี้โอรสของข้าทั้งสองคนนี้ต้องเป็นไงต้องเก่งและสามารถบริหารประเทศได้ในภาพความคิดจินตนาการของพระองค์ก็คงจะเป็นแบบกลับมาพร้อมกับใบปริญญาแบบอะไรนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แต่กลับมาโอ้โหไม่เหลือแม้กระทั่งบริหารการปกครองค่ะกลายเป็นพระภัยมณีเรียนอะไรเรียนเพลงปีพระศรีสุวรรณเรียนอะไรกระบี่กระบองปวดเฮดกุ้มฮาร์ดกันเลยทีเดียวนะคะคืออะไรหมายความว่าไม่ตรงกับความตั้งใจของท้าวสุทัศน์ท่านก็เลยรับไม่ได้ในประเทศออกจากเมืองไปเลยนะคะทั้งสองก็เลยต้องร้อนแรมไปในป่าด้วยความสิ้นหวังจะไปไหนก็ไม่ได้จนในที่สุดนะคะก็ได้ไปเจอสามพราหมณ์ค่ะก็จะมีสานนนะคะมีวิเชียนนะคะแล้วก็มีโมราก็นั่งเมามอยจับกลุ่มเมามอยกันก็เล่าว่าที่ไปที่มาทำไมถึงเป็นกษัตริย์แล้วรอนแรมมาเป็นคนธรรมดาแบบนี้ได้ทีค่ะพระอภัยมณีก็เป็นไงเอ่ยโชว์ศักยภาพออกมาว่าตัวเองเนี่ยเรียนปี่ไม่ได้ปี่ธรรมดานะแต่เป็นปี่วิเศษที่สามารถเป่าเพลงให้คนหลับไหลได้ทั้งเมืองนะคะหลังจากนั้นเป็นยังไงเอ่ยพระอภัยมณีเป่าปี่จนสามหนุ่มสามพราหมณ์หลับไปศรีสุวรรณที่นั่งอยู่ข้างๆหันไปดูอีกทีกรนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคราวนี้เปลี่ยนเพลงค่ะเปลี่ยนทำนองเป็นเพลงรักกลายเป็นว่าเข้าหูใครคะนางผีเสื้อสมุทรงานเข้าค่ะคราวนี้ก็โดนนางผีเสื้อสมุทรนะคะเรียกว่านางผีเสื้อสมุทรโดนตกนะคะตกหลุมรักกันเต็มๆเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าทำยังไงนะจะได้ผู้ชายคนนี้มาครอบครองก็เลยอปติเทนาจนพระภัยมณีสลบไปแล้วก็หยิบพระภัยมณีกลับบ้านไปในที่สุดค่ะสุดท้ายนะคะจะปรากฏตัวต่อพระภัยมณีนะคะนางก็เป็นไงกลัวว่าไซส์ไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันก็เลยจำแรงเป็นหญิงรูปงามตามมาตรฐานตามบิวตี้สแตนดาร์ดนะคะก็ได้อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาจะมีลูกหนึ่งคนชื่อว่าสินสมุทรนะคะคุณครูก็ได้วาดรูปออกมาให้ดูแล้วว่านี่คือการผสมผสานระหว่างยักษ์กับคนนะคะเกิดออกมาเป็นเด็กตัวเล็กๆ8ขวบกำลังเหมือนช้างเพราะว่าเขาได้รับกรรมพันธุกรรมมาจากใครแม่นะคะตาแดงกำเหมือนสุริฉายเหมือนอะไรลูกตาแดงเหมือนอะไร
ไฟนะคะเหมือนไฟเหมือนดวงอาทิตย์ดังนั้นจ้องตาปุ๊บเป็นไงแสบตาค่ะ UV เข้าตานะคะมีเขี้ยวด้วยแต่ยังรูปหล่อเหมือนพ่อนี่คือการบรรยายลักษณะของสินสมุทรนะคะซึ่งท่านสุนทรภู่ก็บรรยายไว้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะตามกฎของเมนเดลใช่ไหมคะเคยเรียนเนาะต่อไปค่ะเมื่อเติบใหญ่มาได้8ปีค่ะสินสมุทรนะคะซุกซนถึงขั้นที่แอบหนีแม่ออกไปนอกถ้ำแล้วไปจับเงือกเท่ามาแล้วก็สงสัยอุ๊ยตัวอะไรนี้ก็เลยจับมาให้คุณพ่อดูนะคะคราวนี้พระอภัยมณีก็เอ็ดใหญ่เลยไม่ได้ลูกลูกไปจับเขาอย่างนั้นไม่ได้ดูสิแกหนังเหี่ยวขนาดนี้ลูกไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่บทเขานะคะพระอภัยมณีก็เลยอบรมลูกไปแล้วก็บอกให้ปล่อยเงือกไปเพราะว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันลูกก็อ่ะโอเคได้ครับก็ยอมปล่อยก่อนที่จะปล่อยเงือกเท่าไปเงือกที่มีความสามารถในการฟังภาษามนุษย์ได้เนี่ยก็เลยบอกว่าท่านขอบคุณที่ท่านไว้ชีวิตข้าแต่ข้าก็อยากตอบแทนก็คือท่านเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วมาอยู่ในถ้ำยักษ์แบบนี้มันน่ากลัววันใดวันหนึ่งถ้านางเป็นยักษ์เนี่ยนางมีโอกาสที่จะจับท่านหม่ำตอนไหนก็ได้ดังนั้นท่านอยากหนีหรือเปล่าพระอภัยมณีก็เลยบอกว่าฉันอยากหนีตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนูคิดว่าทำไมเขาถึงไม่หนีหนีไม่ได้เป็นถ้ำใต้ทะเลอีกอย่างนึงคิดว่าพระอภัยมณีรู้ตั้งแต่แรกใช่ไหมรู้ได้อย่างไรไม่ใช่มีบทหนึ่งที่เขากล่าวว่านางไม่มีแววตานางผีเสื้อสมุทรไม่มีแววตาคนโบราณนะคะเชื่อว่าสมัยก่อนผีสางนางไม้เสือสมิงเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นคนได้แต่จะมีจุดหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่านั่นคนหรืออมนุษย์ก็คือแววตาจะด้านไม่มีแววเขาจับได้ตั้งแต่ตอนนั้นและการสัมผัสแนบชิดกันทำให้ได้กลิ่นสาบกลิ่นสาบในที่นี้คือสาบที่ไม่ใช่สาบคนแต่เป็นกลิ่นของมันของอมนุษย์ที่มันแตกต่างไปจากมนุษย์นั่นเองรวมไปถึงหลักฐานบางอย่างค่ะเช่นกองกระดูกมนุษย์กองกระดูกของสัตว์ใหญ่ที่อยู่ท้ายถ้ำนั่นทำให้พระอภัยมณีรู้ตัวตั้งแต่แรกและพยายามที่จะโน้มน้าวว่าขอให้นางรักเขารักพระอภัยมณีอย่าได้ทำร้ายเขานั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมท่านสามารถอยู่ในถ้ำได้จนถึงช่วงปัจจุบันช่วงที่ลูกโตเป็นหนุ่มเป็นเด็กน้อยวัย8ขวบขนาดนี้นะคะคราวนี้ค่ะเขาก็เลยทำสนธิสัญญากันว่าเงือกถ้าออกไปแล้วเนี่ยอยู่แถวๆถ้ำนะมีโอกาสเมื่อไหร่ฉันจะออกไปแล้วท่านช่วยพาข้าหนีเงือกก็ตกลงค่ะเพราะว่าเงือกบอกว่าเดี๋ยวจะพาหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารละกันเพราะว่าอย่างน้อยก็มีฤาษีที่คอยช่วยเหลือได้ทุกคนตกลงทำสนธิสัญญาเรียบร้อยก็จากกันและมันก็จะมีช่วงหนึ่งค่ะช่วงที่นางผีเสื้อสมุทรเปิดช่องให้พระอภัยมณีเนี่ยสามารถออกอุบายหลอกล่อได้ก็คือนางฝันค่ะนางฝันว่ามีเทวันรู้จักเทวันไหมเทวดามาควักลูกตาจกลูกตาของนางเข้าไปแล้วนางก็กลัวมากทำร้ายข้าทำไมนางก็ไม่สบายใจปลุกสามีพี่คะตื่นหน่อยค่ะดิฉันฝันร้ายค่ะคราวนี้พระอภัยมณีก็เก็ตไอเดียขึ้นมาก็ได้ไอเดียนะคะบอกว่าน้องจ๊ะการฝันในครั้งนี้ร้ายแรงยิ่งนักถ้าเจ้าไม่สะเดาะเคราะห์ละก็อันตรายแน่ๆถึงชีวิตเลยตุยเลยนะคะคราวนี้พระอภัยมณีก็เลยเสนอว่าน้องไปบำเพ็ญเพียรไปเป็นสาววีแกนกินมังสวิรัติอยู่ตีนเขาดีไหมเอ่ย3วันเอง3วันนางก็แบบกระเงากระงอดด้วยความที่ไม่อยากจากพระอภัยมณีไปไหนแต่ว่าสุดท้ายก็เกลี้ยกล่อมจนสำเร็จนะคะเมื่อนางผีเสื้อสมุทรออกจากถ้ำไปพระอภัยมณีสินสมุทรนะคะก็หนีออกมาได้สำเร็จแล้วก็ขี่เงือกหนีไปยังเกาะแก้วพิสดารค่ะคราวนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่นางผีเสื้อสมุทรนะคะกลายเป็นสาววีแกนอยู่ตีนเขานั้นนางก็รวยแรงค่ะสุดท้ายเมื่อครบกำหนดนะคะนางก็รีบกลับมายังถ้ำของตัวเองแต่นางก็ตกใจมากเพราะว่าปากถ้ำนั้นเปิดอยู่ค่ะทรายนี่โอ้โหซุยกระจุยกระจายนะคะ
อ่ะคราวนี้นางผีเสื้อสมุทรก็ไล่ล่าโกรธโมโหมากฟาดงวงงาตีนั่นตีนี่ด้วยความโมโหตามประสาคนขาดสตินะคะก็ไปเที่ยวถามผีน้ำเอ่ยไปถามสัตว์น้ำเอ่ยกลายเป็นว่าไม่มีใครบอกทิศทางได้เลยทั้งที่ทุกคนรู้นะคะนางก็ตามหาไปเรื่อยๆจนในที่สุดถึงกลางทะเลใกล้ๆกับเกาะแก้วพิสดารนะคะก็ตามไปเจอกับเงือกเท่าซึ่งตอนนั้นเขาวางแผนกันแล้วว่าเงือกเท่าจะทำหน้าที่ล่อนางให้ไปอีกทางหนึ่งส่วนลูกเนี่ยสินสมุทรว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วก็เป็นด่านที่สองที่จะกันไม่ให้เข้าไปหาพ่อได้พระอภัยมณีรู้สึกว่าทุกคนพยายามเสียสละเพื่อเขามากเขาอยากปฏิเสธการช่วยเหลือนี้แล้วให้ทุกคนหนีไปแต่ไม่ได้ภารกิจคือภารกิจทุกคนยืนยันที่จะช่วยเหลือพระอภัยมณีให้ไปถึงเกาะแก้วพิสดารดังนั้นเป็นไงคะด่านแรกคิดว่าสำเร็จไหมหลอกเกือบสำเร็จแต่นางไหวตัวทันโมโหจัดกล้าหลอกฆ่าได้ยังไงจะเงือกทั้งสองจับกินงำงำผ่านไปด่านแรกเงือกเท่าตุยนะคะพอด่านที่สองเจอลูกอีกโมโหกระฟัดกระเฟียดโมโหลูกสามีข้าอยู่ไหนพ่อเองอยู่ไหนคาดขันแต่สินสมุทรความเป็นเด็กใช่ไหมก็หลอกล่อกวนโมโหทำให้ต้องเสียเวลาวิ่งไล่กันก็สามารถถ่วงเวลาไปได้นะคะคราวนี้ค่ะลูกก็ทนไม่ไหวแล้วแม่ตีบ้างอะไรบ้างลูกก็หลบไปยังเกาะหนึ่งแล้วคราวนี้นางก็ตรงดิ่งมาเลยเริ่มรู้แล้วว่าทิศทางต่อไปจะต้องเป็นเกาะแก้วพิสดารแน่ๆสุดท้ายค่ะคิดว่าทันไหมทันไหมเกือบไม่ทันแต่โชคดีค่ะเข้าสู่เขตของเกาะแก้วพิสดารแล้วโยคีหรือฤาษีเนี่ยมียานเห็นว่าอุ๊ยมีคนมียศกำลังตกทุกข์ได้ยากท่านก็เลยมารออยู่ที่ชายหาดแล้วสร้างเกาะกำบังไว้ให้ตอนนั้นแหละค่ะเป็นจุดที่โชคดีมากๆนะคะลุ้นระทึกมากๆนางผีเสื้อสมุทรไปถึงก็แตะปึ๊กโดนเกราะใช่ไหมนางก็ดีดขึ้นมาอุ๊ยร้อนมากๆไม่สามารถเข้าได้นางก็โวยวายฟูมฟายพี่จ้าพี่จ๋าคืออ้อนอยากให้สามีกลับมาแต่สุดท้ายเริ่มโมโหค่ะเพราะว่ามีโยคีมาช่วยกันไว้ด้วยก็โต้วาทีกับโยคีไปอีกไม่ใช่เรื่องของท่านไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของฤาษีนะคะก็สุดท้ายฤาษีไม่ทนค่ะก็อปติเยอปติเทเทนานะคะก็คือสวดมนต์ไล่ไปและเรื่องราวมันก็จบลงเท่านี้ค่ะนั่นคือเรื่องย่อทั้งหมดนะคะแต่มีเรื่องต่อนะมีช่วงต่ออีกนะคะหมายความว่าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดแค่นี้หลังจากนั้นพระอภัยมณีก็ได้อยู่กับนางเงือกและมีลูกด้วยกัน1คนชื่อสุดสาครแล้วหลังจากนั้นก็คือขึ้นเรือสำเภาเพื่อกลับบ้านก็ไปเจอรักครั้งใหม่เกิดขึ้นก็คือเจอใครนางสุวรรณมาลีนะคะหลังจากนั้นต่อไปอีกระหว่างทางก็ได้ไปเจอสาวชาวบ้านธรรมดาอีก1คนนะคะก็ได้สานสัมพันธ์กันชั่วครั้งชั่วคราวอีก1อย่าเพิ่งอ้าปากค่ะยังไม่จบค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดสงครามระหว่างเกิดสงครามนะคะสาวชวานะคะก็ได้ทำมนต์เสน่ห์ใส่เป็นไงคะได้มาอีก1คนค่ะคราวนี้ค่ะหลังจากที่พระอภัยมณีสร้างประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนนะคะรู้มั้ยว่าจุดสุดท้ายคืออะไรเป็นไงเอ่ยเมียเต็มบ้านไหมลูกไม่ใช่ค่ะพระอภัยมณีเห็นแล้วว่าชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้แหละนะสุดท้ายท่านก็เลยออกบวชค่ะจบค่ะอ่ะต่อไปมาดูหน้าที่ของเราบ้างครูมีตัวช่วยในการอ่านกับเกณฑ์ความสำคัญนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นบทอ่านที่เป็นบทร้อยกลองใช่ไหมดังนั้นนักเรียนจะต้องอ่านแล้วสรุปออกมาเป็นประเด็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการอ่านกับเกณฑ์ความแบบเทคนิคสตอรี่ไลน์เทคนิคสตอรี่ไลน์โดยจะต้องจับให้ได้ว่าฉากนี้เป็นฉากอะไรหนึ่งนะอธิบายให้ได้ว่าเนี่ยเป็นฉากอะไรในน้ำใต้น้ำในถ้ำกลางทะเลเกาะแก้วพิสดาร2ระบุให้ได้ว่าในฉากนั้นน่ะมีตัวละครตัวใดเกิดขึ้นบ้างนะคะ3ระบุสถานการณ์สถานการณ์ตรงนี้ค่ะให้นักเรียนอธิบายเป็นขั้นตอนไม่วกวนนะลูกค่อยๆหลังจากนั้นบอกว่าในสถานการณ์นี้ตัวละครประสบปัญหาอะไรแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ประเด็นสำคัญแล้วเนี่ยให้เราเรียบเรียงเป็นภาษาของตัวเองด้วยสำนวนตัวเองเป็นความเรียง
1ย่อหน้านะคะอาจจะเป็น2บรรทัด3บรรทัดแล้วแต่เราเลยนะคะขอให้เป็นสำนวนของตัวเองเหมือนตัวเองเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังได้นะคะ

คิดว่ายากไหมเอ่ยไม่ยากนะคะลองคุณมีบทนี้มาให้เดี๋ยวดูนะว่าหนูเคลื่อนตอบคำถามนะคะนักเรียนปลายทางคะดูไปด้วยนะว่าฉากเนี้ยคิดว่าเป็นฉากอะไรเรื่องราวเป็นอย่างไรครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะอสุรีผีเสื้อแสนสวัสดเห็นภูวนาฏนิ่งไปก็ใจหายพ่อคุณทูลหัวผัวฆ่าตายราบร้ายลูกต้องประคององค์เห็นอุ่นอยู่รู้ว่าสลบหลับยังไม่ดับชนชีพเป็นผุยผงพ่อทูลหัวกลัวน้องมีมั่นคงด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มารจำจะแซงแปลงร่างเป็นนางมนุษย์ให้ผาดผุดสวดทรงส่งสันฐานเห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมลานจะเกี่ยวผ่านรักใคร่ดังใจจงอ่ะตอบครูยังมีอีกนิดหนึ่งแล้วอ่านเวทเพศยักษ์ก็สูญหายสกลกายดังกินนอนนวลหงเอาทารามาชโรมพระโฉมยงเข้าแอบองค์แนบฝันขันประคองเอาล่ะฉากในตอนนี้คิดว่าเป็นฉากไหนคะเป็นเหตุเกิดที่ไหนเอ่ยที่ไหนที่ไหนนะคะในถ้ำไม่มีคำว่าถ้ำเลยอ่ะมันไม่มีคำบอกชัดเจนแต่มันสามารถคาดเดาในเรื่องได้ที่ไหนที่ไหนดีที่ไหนคุ้นไหมคุ้นไหมทะเลคุณครูจะเขียนตามนักเรียนนะเป็นทะเลนะคะครูทดไว้ให้นักเรียนก่อนฉากคือทะเลเดี๋ยวนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะถ้ารู้สึกว่ามั่นใจแล้วอ่ะตัวละครเมื่อกี้มีใครบ้างแน่นอนมีผีเสื้อสมุทรแล้วล่ะมีตัวละครตัวไหนอีกคะมีพระอภัยมณีค่ะเหตุการณ์อันดับแรกเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมเป็นเหตุการณ์ที่ใครสลบสไลสลบได้อย่างไรนางผีเสื้อผีเสื้อสมุทรนะคะไร่มนทำให้พระอภัยมณีหลับใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สองคือพระอภัยมณีหลับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าสัญญาณชีพยังอยู่แค่สลบสไลใช่ไหมคะก็คือพระอภัยมณีเนี่ยแค่สลบไปหลังจากนั้นเมื่อพระอภัยมณีสลบนางทำอะไรต่อแปลงร่างนะคะ

านางแปลงร่างก็จบเท่านั้นใช่ไหมคะแปลงร่างเป็นคนสวยเรียบร้อยต่อไปปัญหาที่เกิดคิดว่าตัวละครเนี้ยประสบปัญหาอะไรทำไมต้องแปลงร่างอ่ะคิดต่อปัญหาคือนางผีเสื้อเป็นยักษ์ขออนุญาตย่อนะลูกเป็นยักษ์วิธีแก้ปัญหาคือขอใช้คำว่าจึงเพื่อเชื่อมความวิธีแก้คือจึงแปลงกลายเป็นมนุษย์ทีนี้คุณครูก็สามารถสรุปเป็นข้อความของคุณครูได้เลยนะคะครูแกสรุปด้วยประเด็นว่าเหตุการณ์ตอนนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่นางผีเสื้อสมุทรไร่มนใส่พระอภัยมณีจนสลบจากนั้นนางก็เห็นว่าตนเองนั้นเป็นยักษ์จึงได้แปลงกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้พระอภัยมณีไม่ตกใจกลัวจบค่ะจบค่ะภารกิจนี้เท่านี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะนักเรียนปลายทางได้นะถ้าได้คุณครูอยากจะลองดูสิคะว่านักเรียนเข้าใจจริงหรือเปล่าเรามาลองทำแบบฝึกหัดนี้ไปด้วยกันนะคะกับช่วงนี้ค่ะท้าทายความคิดเอาละค่ะเตรียมตัวนะคะสมุดพร้อมปากกาพร้อมใบงานพร้อมคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองพินิจความจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเดิมก็ได้ค่ะที่เราอ่านบทอาขยานกันนะคะจากนั้นให้เราอ่านจับใจความสำคัญบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรซึ่งคุณครูปลายทางคะคุณครูอยากให้คุณครูเป็นผู้ที่คอยช่วยแบ่งวรรคให้กับนักเรียนว่าแต่ละกลุ่มนั้นรับผิดชอบในการถอดความหรือว่าสรุปความจากบทใดถึงบทใดนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแล้วเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้อะค่ะนะซึ่งนักเรียนต้นทางก็สามารถแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหนูดูจากใบภารกิจของครูให้หนูใช้หนังสือของตัวเองนะคะดูซิว่าบทที่คุณครูแบ่งให้นั้นอยู่หน้าใดจากนั้นนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยใช้คำถามนะคะแบบเดียวที่เราฝึกไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งอยู่ในใบงานพินิจความจากเรื่องพระอภัยมณีค่ะตอนนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้สำรวจบทร้อยกลองนะคะแล้วก็ได้สรุปความเขียนสรุปออกมานะคะจากนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆสามารถสรุปความออกมาได้ไหมนะคะอีกสักครู่เจอกันค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากเด็กๆได้สำรวจบทประพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายรวมไปถึงเทคนิคสตอรี่ไลน์นะคะทำให้เด็กๆสามารถสังเคราะห์เหตุการณ์ออกมาได้ง่ายและนำไปสู่การจับใจความได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองจากที่เห็นนักเรียนได้ศึกษามานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แนวทางไว้สัก1กลุ่มนะคะอ่ะนักเรียนกลุ่ม2ค่ะนักเรียนกลุ่ม2นะคะที่จะเป็นผู้นำเสนอว่าผลงานของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบได้เลยยืนตอบเลยค่ะ
1: ค่ะของกลุ่มของหนูนะคะจะเป็นบทที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดในถ้ำใต้ทะเลค่ะส่วนตัวละครนะคะก็จะมีสินสมุทรพระอภัยมณีแล้วก็เงือกเท่าค่ะเหตุการณ์หรือว่าอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสินสมุทรเนี่ยไปว่ายน้ำค่ะแล้วก็ได้เจอเงือกเท่าค่ะดังนั้นเนี่ยจึงจับมาแล้วก็ถามพ่อว่าอันนี้คือตัวอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือพระอภัยมณีนะคะได้สั่งสอนลูกว่าไม่ควรจับเขามาอย่างนี้นะเพราะเขาเองก็มีชีวิตเหมือนกันเงือกเท่านะคะก็ได้ร้องขอชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนที่พระอภัยมณีเนี่ยให้ปล่อยเขาไปโดยการที่ถามพระอภัยมณีว่าอยากออกไปจากถ้ำยักษ์ไหมซึ่งพระอภัยมณีนะคะก็เลยตอบไปว่าอยากออกไปค่ะแต่ว่าไม่สามารถทำได้ค่ะปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือพระอภัยมณีโดนจับตัวค่ะแต่ว่าในส่วนของบทนี้ไม่มีการแก้ปัญหาใดๆค่ะใจความหลักสำคัญนะคะก็คือพระอภัยมณีขออภัยค่ะสินสมุทรนะคะจับเงือกเท่ามาจับเงือกเท่ามาเสร็จพระอภัยมณีบอกว่าไม่ควรจับเขามาให้ปล่อยเขาไปสินสมุทรก็ปล่อยเขาไปแต่เงือกเท่ากับเสนอว่าอยากออกไปไหมพระอภัยมณีจึงบอกว่าอยากออกไปแต่ไม่สามารถทำได้เพราะหากผีเสื้อสมุทรรู้เข้าก็อาจจะโกรธมากจนอาจจะเป็นเรื่องถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยนะนี่คือตัวแทนของเรานะคะและขอข้อเสนอแนะสำหรับห้องของกลุ่ม2นะคะครูขอเสนอแนะว่าเราสามารถตัดส่วนที่เป็นคำพูดออกได้ค่ะลูกส่วนที่เป็นคำพูดบอกว่าพ่อบอกว่าตัวคำถามว่าตรงนี้ค่ะเราสามารถตัดออกได้จะได้ใจความสำคัญที่กระชับขึ้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณครูจะนำตัวอย่างงานนักเรียนนะคะนำเสนอให้กับเป็นแนวทางกับคุณครูปลายทางไว้ในเพจ Facebook ของคุณครูนะคะดังนั้นเข้าไปดูเป็นแนวทางในการตอบได้ค่ะและก่อนที่จะจากกันนะคะก็นำนักเรียนเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยขอเสนอคำว่ากาลเทศะออกเสียงตามครูกาล
2: เทศะ
0: เก่งมากกาลเทศะนะคะว่าแต่กาลเทศะเนี่ยมีอะไม่มีอะคะมีไหมคะใครคิดว่ามียกมือขึ้นมีไหมบางคนบอกไม่มีใครคิดว่าไม่มียกมือขึ้นทุกคนเลยดูนะคะว่าวันนี้จะถูกยกห้องหรือผิดยกห้องมาดูกันค่ะคำตอบคือไม่มีค่ะปรบมือตัวเองหน่อยค่ะสะสมคำไทยไปวันละนิดนะคะแล้วเราจะเป็นผู้ที่สามารถเขียนหนังสือได้อย่างไม่บกพร่องเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วฝากนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะ

0: เก็บตกรายละเอียดงานให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูให้คุณครูปลายทางได้พิจารณาสำนวนของนักเรียนด้วยนะคะต่อไปค่ะในชั่วโมงถัดไปนั้นเราจะเรียนในเรื่องของพินิจความจากพระอภัยมณีครั้งที่2ซึ่งจะมีความเข้มข้นในเรื่องของการวิเคราะห์มากขึ้นดังนั้นงานชิ้นแรกของเรานะคะนักเรียนส่งมาให้คุณครูดูแล้วคุณครูจะสะท้อนให้ในคาบหน้าจากนั้นสิ่งที่เราจะได้พบกันนะคะให้นักเรียนเตรียม1หนังสือวรรณคดีต้องนำมาอยู่แล้วและ2ค่ะคุณครูปลายทางค่ะเข้าไปที่ www.dltv.ac.th นะคะ dltv 9แล้วดาวน์โหลดการ์ดเกมค่ะซึ่งเราจะมาเล่นเกมกันในห้องเรียนดูนะคะว่าวรรณคดีที่อยู่ในหนังสือจะกลายเป็นเกมได้อย่างไรต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ถานีวิทยุอสมเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าไปที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ย

0: ันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
1: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุค

0: หลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

สอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางสวัสดีเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนในห้องออกอากาศทุกคนครับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกิตติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรายังเรียนในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในบทที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตอนที่1นะครับสำหรับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนกันในเรื่องของคำตอบของสมการใช่ไหมครับนักเรียนพอรู้ไหมครับว่าคำตอบของสมการคืออะไรครับนักเรียนปลายทางครับอย่าลืมตอบกับครูปลายทางนะครับคำตอบของสมการคือจำนวนที่เราแทนค่าลงไปในตัวแปรแล้วทำให้ได้สมการเป็นจริงนะครับเราได้มีวิธีการเขียนกราฟแสดงคำตอบของสมการนะครับโดยใช้อะไรครับใช้เส้นจำนวนนะครับซึ่งเส้นจำนวนเนี่ยจะแทนคำตอบของสมการถ้าเกิดว่าเราจะมีจุดโปร่งกับจุดทึบใช่ไหมครับจุดโปร่งเราจะใช้ในกรณีที่เท่าไหร่ครับ
3: ในกรณีที่มากกว่าหรือน้อยกว
2: ่
3: า
2: ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือไม่เท่ากับซึ่งมันก็คือการที่บอกว่าจำนวนนั้นไม่เป็นคำตอบของสมการแล้วจุดทึบล่ะครับจุดทึบจะใช้ในกรณีที่จุดนั้นนะครับเป็นคำตอบของสมการครับชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้การบ้านไว้นะครับเราจะมาลองดูการบ้านกันนะครับว่าครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการบ้านข้อที่1นะครับกราฟแสดงคำตอบของสมการ y มากกว่า15เป็นแบบนี้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับข้อ2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับดังนั้นในการเขียนเส้นจำนวนเราต้องเริ่มที่0และ0เป็นคำตอบของสมการไหมครับเป็นดังนั้นตรง0เป็นจุดทึบและลูกศรจะไปทางซ้ายนะครับสำหรับข้อที่3นะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับกราฟแสดงคำตอบของสมการก็คือกราฟนี้นะครับเราสตาร์ทที่จุดลบ3นะครับตรงจุดลบ3เป็นจุดโปร่งจุดทึบครับจุดทึบนะครับแล้วก็เครื่องหมายลูกศรไปทางไหนครับทางขวานะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับข้อ4 y น้อยกว่าลบ10กราฟแสดงคำตอบของสมการ y น้อยกว่า10ก็คือลักษณะนี้นะครับเป็นจุดโปร่งที่ลบ10และก็ลูกศรไปทางซ้ายนะครับข้อ5 z น้อยกว่าหรือเท่ากับ13กราฟก็จะเป็นดังนี้นะครับสำหรับข้อที่2จงแสดงว่ากราฟในแต่ละข้อเนี่ยแสดงจำนวนอะไรบ้างนะครับข้อที่1เป็นไงครับจุดโปร่งอยู่ตรงอะไรครับ
3: ตรงลบ2
2: ตรงลบ2และเครื่องหมายลูกศรไปทางขวาแสดงว่าไปทางมากหรือทางน้อยครับมากดังนั้นกราฟนี้แสดงจำนวนจริง

0: ุกจำนวนที่มากกว่าลบ2นะครับข้อ2เป็นไงครับจุดทึบที่8นะครับและลูกศรไปทางซ้ายดังนั้นกราฟนี้แสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะครับข้อ3นะครับกราฟนี้แสดงจำนวนอะไรครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า30ข้อ4จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ1นักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับครูกำหนดให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 นะครับx มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 ถ้า x เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 มีอะไรบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับมี11 11อย่างเดียวไหมครับไม่มีอะไรอีกครับ12แล้วก็13ไปเรื่อยๆนะครับจากการบ้านของนักเรียนนะครับที่ครูเห็นบางคนตอบว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ11อันนี้นักเรียนบางคนตอบมานะครับสามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถตอบเป็นข้อความก็ได้หรือจะเขียนเป็นจำนวนก็ได้นะครับต่อไปกรณีที่ถ้า x เป็นจำนวนจริงล่ะครับก็คือ x จะเป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 สามารถตอบแบบนี้ได้เลยนะครับจบแล้วครับสำหรับการทบทวนการบ้านของครั้งที่แล้วนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็คือครูต้องการให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันได้และข้อที่2ก็คือแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนักเรียนเห็นไหมครับว่าตอนนี้ครูเน้นย้ำเรื่องอะไรครับสมบัติของการบวกนะครับดังนั้นเราจะลองแก้อสมการโดยใช้สมบัติของการบวกนะครับนักเรียนครับครูขอให้นักเรียนพิจารณากราฟนี้นะครับจากกราฟแสดงคำตอบของอสมการที่นักเรียนเห็นนี้สอดคล้องกับคำตอบของอสมการใดครับกราฟของเราเริ่มต้นที่ลบ7ลบ7เป็นจุดโป่งหรือจุดทึบครับจุดทึบแสดงว่าลบ7เป็นคำตอบของอสมการไหมครับเป็นนะครับแล้วก็เริ่มจากลบ7ไปสิ้นสุดที่ลบ4ลบ4เป็นจุดโปร่งแสดงว่าลบ4เป็นคำตอบของอสมการไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นเราพบว่าคำตอบของอสมการของเราอยู่ในช่วงไหนครับ x เป็นไงครับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ7แต่น้อยกว่าลบ4นะครับสามารถเขียนเป็นอสมการได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ7น้อยกว่าลบ4นะครับก็คือกราฟนี้จะแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ7แต่น้อยกว่าลบ4นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนพิจารณาอสมการ x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ4เราพบว่ากราฟนี้เราสามารถหาคำตอบของอสมการได้ทันทีเลยไหมครับไม่ได้นะครับเราจึงต้องลองแทนค่า x ในอสมการนี้เพื่อดูว่าคำตอบของอสมการเป็นอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วยลบ2อสมการที่ได้เป็นจริงหรือไม่ครับแทน x ด้วยลบ2ลบ2บวก2ได้0 0มากกว่าหรือเท่ากับ4ไหมครับ
1: ไม
0: ่นะครับดังนั้นอสมการนี้ไม่เป็นจริงนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมลองแทนค่านะครับต่อไปถ้าเราแทน x ด้วย0ล่ะ0บวก2ได
1: ้
0: 2 2มากกว่าหรือเท่ากับ4ไหมครับ
1: ไม่
0: เท่ากันก็ไม่เป็นจริงนะครับแทน x ด้วยอะไรต่อดีแทน x ด้วย2 2บวก2เป็น
1: 4
0: 4มากกว่าหรือเท่ากับ4ไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับ4ดังนั้นเป็นจริงนะครับแล้วถ้าแทน x ด้วย 2.5 ล่ะ 2.5 บวก2กลายเป็น 4.5 ยังคงมากกว่าหรือเท่ากับ4ไหมครับก็เป็นจริงดังนั้นเราพบว่าคำตอบของอสมการนี้มันคือจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ2นะครับ เราพบว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ2เนี่ยต่างเป็นคำตอบของอสมการนะครับนักเรียนสังเกตว่าถ้าเราลองแทนค่าเรื่อยๆเนี่ยเป็นไงครับค่อนข้างจะช้าแล้วก็ใช้เวลาและเราไม่แน่ใจว่าคำตอบของเราเนี่ยเป็นคำตอบของอสมการที่แท้จริงหรือไม่นะครับดังนั้นนะครับเราอะจะมีเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการแก้อสมการนะครับนักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3ขึ้นมานะครับใบกิจกรรมนี้คือเรื่องสำรวจสมบัติการบวกนะครับเราจะมี2ตอนนะครับตอนที่1จะมีตารางมาให้นะครับหลักแรกสุดนะครับครูจะมีอสมการที่กำหนดให้หลักที่2นำจำนวนมาบวกทั้ง2ข้างของอสมการได้อสมการใหม่เป็นอะไรนะครับครูขอยกตัวอย่างแถวที่1นะครับครูกำหนดอสมการอะไรมาให้ครับ2น้อยกว่า6นะครับและจำนวนที่นำมาบวกทั้ง2ข้างคือ4นะครับนักเรียนอันนี้คือลองทำในกระดาษทดนะครับพิจารณาอสมการ2น้อยกว่า6นะครับเรานำ4มาบวกทั้ง2ข้างของอสมการนะครับแต่เดิมคือ2 2บวก4นะครับในฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็เป็น6บวก4นะครับเครื่องหมายเรายังไม่ต้องสนใจว่าเป็นอะไรนะครับเราลองบวกกันก่อน2บวก4ได้เท่าไหร่ครับ6และ6บวก4ได
1: ้
0: 10 6กับ10เครื่องหมายเป็นยังไงครับ
1: น้อยกว่า
0: 6น้อยกว่า10สังเกตว่าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายเครื่องหมายเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับจากในกระดาษทดของเรานะครับเราลองเขียนเติมเข้าไปในใบกิจกรรมนะครับจากอสมการที่กำหนดให้เมื่อนำ4มาบวกทั้ง2ข้างของอสมการเป็นยังไงครับกลายเป็น6น้อยกว่า10ซึ่งยังคงเป็นจริงไหมครับเป็นจริงก็ใส่เครื่องหมายถูกนะครับครูขอช่วยอีก1ข้อนะครับข้อ2นะครับลองพิจารณาอสมการ2น้อยกว่า6นะครับอสมการเดิมแต่ทีนี้เรานำอะไรครับลบ4มาบวกทั้ง2ข้างของอสมการนะครับกลายเป็น2บวกด้วยลบ4นะครับฝั่งขวากลายเป็น6บวกด้วยลบ4 2บวกลบ4ได้เท่าไหร่ครับได้ลบ2 6บวกลบ4ได้เท่าไหร่ครับ2ลบ2กับ2เครื่องยังไงครับน้อยกว่าเครื่องหมายใช้เครื่องหมายเดิมไหมครับใช้เครื่องหมายเดิมนะครับดังนั้นนักเรียนก็เติมลงไปในตารางครับต่อไปครูจะให้นักเรียนปลายทางนะครับลองทำในตารางตอนที่1นะครับ

0: ครูคิดว่านักเรียนในห้องออกอากาศและห้องปลายทางนะครับน่าจะทำตารางในตอนที่1เสร็จแล้วนะครับจากนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตค่าในตารางเราพบว่าเครื่องหมายเป็นยังไงครับของอสมการใหม่เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเดิมกับอสมการเดิมใช่ไหมครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองสรุปที่ได้จากกิจกรรมในตอนที่2หน่อยนะครับนักเรียนครับจากตารางข้างต้นเนี่ยเครื่องหมายในอสมการเดิมที่กำหนดให้กับเครื่องหมายในอสมการใหม่ที่ได้มีความสัมพันธ์กันยังไงครับ
1: ครับสำหรับผมนะครับก็คิดว่านะครับเครื่องหมายก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าไม่ว่าจะนำเครื่องจำนวนเต็มบวกหรือว่าเต็มลบมาลบก็ต่างครับก็เครื่องหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับผม
0: ครับชัดเจนมากครับก็คือเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมเมื่อกี้เพื่อนบอกเพิ่มว่าไม่ว่าจะนำจำนวนจริงบวกหรือจำนวนจริงลบมาบวกทั้งสองข้างของอสมการเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับครับทีนี้นะครับดังนั้นเมื่อนำอะไรครับ
2: เมื่อนำจำนวนจริง
1: ที่เป็นจริงครับจะทำให้อสมการใหม่ที่ได้นะครับยังคงเป็นจริงอยู่ครับและเมื่อสังเกตเครื่องหมายครับที่แสดงการไม่เท่ากันครับจะพบว่าเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันครับยังคงเหมือนเดิมครับผม
0: โอ้สุดยอดครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่างที่เพื่อนบอกไปนะครับนักเรียนปลายทางครับเมื่อนำจำนวนจริงใดๆมาบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการอสมการของเราต้องเป็นอสมการที่เป็นจริงก่อนนะครับแล้วจะทำให้อสมการใหม่ที่ได้ยังคงเป็นจริงนะครับและเมื่อสังเกตเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันจะพบว่าเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันนั้นยังคงเดิมนะครับดังนั้นไม่ว่าจะนำจำนวนจริงใดๆก็ตามมาบวกทั้งสองข้างของอสมการเครื่องหมายของเราก็ยังคงเหมือนเดิมดังนั้นจะสรุปได้ว่าถ้าเรามี A B และ C เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับกรณีที่1ถ้า A ของเราน้อยกว่า B แล้ว A บวก C ก็ต้องน้อยกว่า B บวก C การนำ C มาบวกทั้งสองข้างของอสมการเดิมเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับอันที่2ถ้าเราเปลี่ยนเป็น A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B จะได้ว่า A บวก C เป็นยังไงครับก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c เครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับข้อ3ถ้า a มากกว่า b แล้ว a บวก c ก็ต้องมากกว่า b บวก c และในทำนองเดียวกันนะครับถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c จะมากกว่าหรือเท่ากับ b บวก c นะครับจากสมบัติที่ได้เราจะใช้ในการแก้อสมการนะครับตัวอย่างที่1ครูจะให้แก้อสมการ x บวก8มากกว่า2นะครับนักเรียนอย่าลืมจดนะครับนักเรียนพิจารณาอสมการนี้นะครับเราต้องการแก้อสมการใช่ไหมครับคือการหาว่าค่า x ของเราเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะครับหลักการของเราก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งซ้ายของเราเนี่ยเหลือแค่ตัวแปร x นะครับจากอสมการนี้นะครับ x บวกอะไรอยู่ครับ
2: x
0: บวก8เพื่อที่จะทำให้ฝั่งซ้ายเหลือแต่ x อย่างเดียวเราควรจะบวกด้วยจำนวนอะไรครับบวกด้วยลบ8เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการนะครับเราจะนำลบ8มาบวกทั้ง2ข้างของอสมการนะครับจาก x บวก8นะครับคูณบวกลบ8เข้าไปเมื่อเราบวกฝั่งซ้ายก็ต้องบวกลบ8ที่ฝั่งขวาด้วยนะครับการบวกเข้าไปเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงไหมครับเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับจากเครื่องหมายมากกว่าแม้ว่าเราบวกด้วยจำนวนจริงลบเครื่องหมายก็ต้องเป็นมากกว่าเหมือนเดิมนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้นะครับการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับx บวก8บวกลบ8ได้อะไรครับเหลือ x บวก0ซึ่งบวก0เราจะไม่เขียนก็จะเหลือแค่ x อย่างเดียว2บวกด้วยลบ8เหลือลบ6 เครื่องหมายเป็นครับเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ6นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางครับขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันเนี่ยยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมอยู่ไม่ว่าจำนวนที่เรามาจะเป็นจำนวนจริงบวกหรือจำนวนจริงลบก็ตามนะครับอันนี้คืออาจจะย้อนไปความรู้เดิมของนักเรียนนิดหน่อยนะครับ x บวก8บวกด้วยลบ8การบวกด้วยจำนวนลบก็เสมือนกับการลบนะครับจะมองว่า x บวก8ลบ8ก็ได้นะครับแต่ว่าครูขอเขียนแบบนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นสมบัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จากการที่ x มากกว่าลบ6เนี่ยมันก็เลยเขียนแสดงได้ว่าคำตอบของอสมการเนี้ยก็คือจำนวนจริงที่มากกว่าลบ6นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงแก้อสมการ x ลบ10น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับเราต้องการที่จะแก้อสมการคือหาค่า x ใช่ไหมครับฝั่งซ้าย x มีอะไรมาบวกอยู่ครับ x มีลบ10มาบวกอยู่ดังนั้นเพื่อที่จะกำจัดลบ10เราควรบวกด้วยอะไรครับจากอสมการนี้นะครับเรานำ10มาบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับจาก x ลบ10เราเติมบวก10เข้าไปนะครับทำนองเดียวกันจากลบ3เราเติมบวก10เข้าไป x ลบ10บวก10ได้อะไรครับ
2: ได
0: ้ x และฝั่งขวาลบ3บวก10ได้7นะครับเครื่องหมายเป็นไงครับยังคงเหมือนเดิมไหมครับเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับนักเรียนปลายทางครับข้อนี้นะครับถึงแม้ว่าเครื่องหมายของเราจะตอนแรกนะครับเป็น x ลบ10นะครับเพื่อที่จะกำจัดลบ10เราเลยนำ10มาบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับการบวกด้วยจำนวนจริงใดก็ตามเนี่ยเราพบว่าเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันนะครับของข้อนี้ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยยังคงเป็นจริงเสมอนะครับยังเป็นเครื่องหมายเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากฝากให้นักเรียนปลายทางไปลองทำดูนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของกราฟแสดงคำตอบของอสมการใช่ไหมครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการทั้งข้อ1และข้อ2นะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะครับตอนนี้เห็นนักเรียนหลายคนเริ่มจดตัวอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3จงแก้อสมการ x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ8นะครับพิจารณาอสมการนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ฝั่งซ้ายมีตัวแปร x เพียงอย่างเดียวเราควรนำจำนวนอะไรมาบวกทั้งสองข้างของอสมการครับจาก x บวก2เรานำลบ2มาบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับเราจะได้ว่าจาก x บวก2บวกด้วยลบ2เครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ8บวกด้วยลบ2นะครับ x บวก2บวกด้วยลบ2นะครับได้ x 8บวก2ได้6เครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมคือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ6ครับอ จากทั้ง3ตัวอย่างนะครับนักเรียนลองสังเกตว่าการบวกด้วยจำนวนเดียวกันทั้ง2ข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นไม่ว่าการบวกด้วยจำนวนจริงใดๆก็ตามในอสมการเนี่ยเน้นย้ำว่าเครื่องหมายเดิมเป็นอะไรเครื่องหมายใหม่นะครับจากการแก้อสมการก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะครับ

พื่อให้นักเรียนเข้าใจการสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันมากยิ่งขึ้นต่อไปครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับโดยแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่4เรื่องสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับนักเรียนปลายทางทำได้กี่ข้อครับครูมีตัวอย่างที่เพื่อนในนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยได้ทำแล้วก็อยากมานำเสนอนะครับข้อที่1 นะครับจากอสมการ x บวก5มากกว่า10เนี่ยเพื่อที่ทำให้หาคำตอบของอสมการนะครับเราต้องทำให้ฝั่งซ้ายเหลือแค่ค่าอะไรครับ
1: ค่า x
0: นะครับดังนั้นเราควรนำอะไรไปบวกครับนำลบ5มาบวกทั้ง2ข้างของอสมการนะครับทำให้ฝั่งซ้ายของเราเนี่ยเหลือเป็น x และฝั่งขวาของเราเหลือ5นะครับเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันยังเป็นมากกว่านะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า5นะครับอย่างที่เพื่อนเราทำนั้นถูกต้องนะครับครูขอเฉลยอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับ x ลบ17น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2นะครับเพื่อที่จะหาคำตอบของอสมการนี้นะครับเราต้องกำจัดตัวเลขอะไรออกครับกำจัด17ออกด้วยการกำจัดลบ17ออกด้วยการบวก17เข้าไปทั้ง2ฝั่งของอสมการนะครับ x ลบ17บวก17ได้ x และลบ2บวก17ได้15เครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับสำหรับอีก2ข้อที่เหลือนะครับครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับและให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยกันตรวจสอบกับนักเรียนผลงานของนักเรียนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนะครับนักเรียนพอสรุปเรื่องสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันได้ไหมครับ
2: ค่ะถ้าเอาจำนวนจริงใดๆมาบวกกับอสมการที่เป็นจริงจะทำให้อสมการใหม่ที่เกิดขึ้นยังคงมีเครื่องหมายคงเดิมค่ะ
0: โอ้ถูกต้องนะครับสำหรับการหาคำตอบของอสมการที่ซับซ้อนขึ้นนะครับการใช้การแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะสมสำหรับการหาคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเราจะใช้สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันมาเป็นเครื่องมือในการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อหาคำตอบของอสมการเหล่านั้นนะครับโดยอย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นะครับสมบัติของการบวกของการไม่เท่ากันเนี่ยเป็นการนำจำนวนจริงใดๆนะครับมาบวกทั้งสองข้างของอสมการที่เป็นจริงก่อนนะครับแล้วอสมการใหม่ที่ได้ยังคงเป็นจริงซึ่งเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันในอสมการนั้นเนี่ยจะยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่2นะครับซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้จะมีความซับซ้อนและเข้มข้นมากกว่าเนื้อหาในวันนี้แน่นอนนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือกิจกรรมที่4สำรวจสมบัติการคูณและแบบฝึกหัดที่5นะครับสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับบทเรียนเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่1ในวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสวัสดีครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: างธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ครับพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหูจังจังไม่มากเลยครับ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้ว
8: ยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
9: ไฟป่า
7: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
10: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
11: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมให้เด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อ พิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการ

0: รายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้า

0: สู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
1: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
2: มีผักบุ้งครับผลไม้แล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
3: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
4: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
5: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes ปริ่มฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

ัดข้าว

ถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชน

0: ในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่อันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันแรกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยทางภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกเองคือ 40% จำนวนนี้ก็30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะครั้งนี้เนี่ยทั้งประชาชนรวมถึงร้านค้าต่างๆนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะต่างตื่นตัวเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์แล้วก็มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยซึ่งหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนภายใน5ชั่วโมงนี่แหละปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านคนค่ะทีมข่าว NBT ไปเช็คข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 8,285,563 สิทธิ์ค่ะซึ่งประชาชนก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ 6:00 น.เช้าจนถึง 4:00 น.ของทุกวันค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะทีมข่าว NBT ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ก็พบว่าระบบแอปเป๋าตังค์เนี่ยอาจจะมีหน่วงสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผ่านไป10นาทีก็พบว่าในช่วงสักประมาณ 6:10 นาทีเนี่ยแหละค่ะจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 26,398,437 สิทธิ์นะคะจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เท่ากับว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วถึง 3,601,563 สิทธิ์นะคะคือเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไป10กว่านาทีมีคนมาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเกือบ4ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะคะทางด้านธนาคารกรุงไทยเองก็ระบุนะคะว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเป็นจำนวนมากโดยบอกนะคะว่ามีผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเนี่ยถึง 300,000 รายต่อวินาทีค่ะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาระบบหน่วงนะแต่ว่าทางธนาคารก็เร่งขยายระบบเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้งานนะคะคือเขาบอกว่าการเข้าใช้งานจริงๆแล้วระบบรองรับได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในระยะเวลา23นาทีหลังจากที่มีการเปิดระบบค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะว่ามี2กรณีก็คือกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์และกลุ่มที่ไม่เคยร่วมโครงการซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจากการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แต่ความจริงนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลว่าช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีคนลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วนั้นเรื่องนี้นายพลดอนก็บอกนะคะว่าทางระบบได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหากผ่านการตรวจ

0: สอบก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
1: ตอนนี้น่าจะลงทะเบียนไปเมื่อเช้านี้ที่ดูนะฮะ25นาทีเนี่ยประมาณ10ล้านสิทธิ์แล้วนะขณะนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก8ล้านสิทธิ์นะครับเรียลไทม์ส่วนคนที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบ 4-3 วันทางระบบเขาก็ได้กันสิทธิ์เอาไว้ให้แล้วถ้าหากว่าท่านผ่านกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
0: ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้นายพลาดอนก็บอกนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการร้องเรียนมาเยอะมากบางคนมีฐานะยากจนจริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่บางคนได้รับสิทธิ์แต่ไม่จนจริงดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์จำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์โดยให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นี้ค่ะ
1: เมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะไปใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินรายได้ต่อปีว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่เป็นส่วนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไหมเช่นเป็นผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการไหมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตะแกรงล่อนจะมีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเขาก็จะไปล่อน 13.2 ล้านสิทธิ์บวกกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเขาไปสำรวจเพิ่มมาก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตะกร้าแล้วก็มาใช้ตะแกรงต่างๆล่อนของกระทรวงการคลังเกณฑ์ต่างๆของเขานะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าคาดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการนี้ก็จะใช้ตัวเลขที่ 13.2 ล้านสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหลังจากที่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว
2: มาดูวิธีการใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองนะคะก็จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้4เดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะมีวงเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาทค่ะคือหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% และประชาชนต้องเติมเงิน 40% ก็คือเติมเดือนละ667บาทนะคะส่วนการใช้จ่ายต่อวันค่ะรัฐจะจ่ายให้อันนี้ต่อวันเลยนะคะ200บาทแต่ประชาชนต้องเติมเงินเอง 40% ก็คือ133บาทเท่ากับจำนวนเงินแต่ละวันที่จะต้องมีการใช้จ่ายนะคะ333บาทนั่นเองย้ำนะคะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดแล้วก็จะไม่ทบในเดือนถัดไปด้วยนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้านะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไปสิ้นสุดคือ31กรกฎาคม2569ก็จะมีการตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันสำหรับร้านค้าค่ะกลุ่มแรกคือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไปก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะกลุ่มที่2คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอันนี้แหละต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการก็สามารถสมัครผ่านแล้วก็เปิดการใช้งานที่แอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับทางธนาคารกรุงไทยค่ะทีนี้เมื่อผ่านการพิจารณาระบบก็จะมีการส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับแล้วก็เริ่มชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569คือเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะทางนี้นะคะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นนะคะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีร้านสปาร้านทำเล็บไม่ได้แล้วนะคะ
0: ไทยช่วยไทย plus เริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus รวมถึงร้านค้าต่างๆที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าส่วนใหญ่ก็ตอบรับเข้าโครงการแล้วพร้อมกับชื่นชมระบบการลงทะเบียนรอบนี้นะคะบอกว่าไม่ติดขัดลงทะเบียนง่ายขึ้นติดตามรายงานจากคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานเข้ามาจากบรรยากาศจากตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะเชิญคุณอุบลรัตน์ค่ะ
3: ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันจำนวนมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานหลายแห่งนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมของกินของใช้เอาไว้จำนวนมากค่ะซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและร้านค้ารายย่อยในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นค่ะบรรยากาศที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนจะคึกคักรับวันลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะประชาชนและร้านค้าต่างตื่นตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันแล้วค่ะซึ่งประชาชนก็บอกว่าระบบในรอบนี้ลื่นไหลกว่าครั้งก่อนๆทำให้การลงทะเบียนทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่พบปัญหาติดขัดนะคะพร้อมกับพึงพอใจกับเงื่อนไขใหม่ที่รัฐช่วยสมทบค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% ซึ่งมองว่าดีกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าโครงการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายรายวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรองรับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ
4: ลงทะเบียนไทยช่วยไทยกันแล้วหรือยังคะ
5: เรียบร้อยครับ
4: เป็นยังไงบ้างระบบลื่นไหลนะคะวันนี้
5: ระบบลื่นไหลครับเข้าไปไม่กี่จิ้มก็ได้เลย
4: เราตั้งปลุกตั้งแต่กี่โมงเพื่อเตรียมตัวมาลงทะเบียน
5: อันนี้ไม่ได้ตั้งปลุกเลยครับลงเวลาปกติเลยมีสิทธิ์เหลือพอดีเลยครับ
4: ก็คือลื่นไหลไม่พบปัญหาใช
5: ่ไหมใช่ครับ
4: รอบนี้จะเอาอะไรบ้าง
5: รอบนี้ก็คงเอามาซื้อของที่ช่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ครับพวกอาหารการกินพวกนี้ได้ครับ
4: มองว่าโครงการนี้เขาช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้มากน้อยแค่ไหน
5: ตามสิทธิ์ได้เลยครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ต่อวันนึงเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถบริหารการเงินของเราได้ดีขึ้นด้วยแหละครับ
4: มองว่าเขาเข้ามาช่วยถูกจุดในช่วงที่แบบของแพง
5: ถูกจุดมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยครับ
6: จริงๆก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพค่าครองชีพก็จะสูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วกว่าต่างจังหวัดนะคะถ้าได้โครงการนี้มาก็จะทำให้เราแบบประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากไปได้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพต่างๆค่ากาแฟที่เราใช้กันทุกวันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้าได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละมันก็อาจจะช่วยพยุงราคาตรงภาระตรงนี
7: ้เอาจริงๆมันช่วยลดได้เยอะนะคะในช่วงนี้เอาเหมือนที่น้องพูดกันเลยเพราะว่าค่าครองชีพเนาะจริงๆเรามาอยู่กรุงเทพกันเนี่ยเราก็เพิ่งมาอยู่กันเนาะเพิ่งมาอยู่กรุงเทพกันแล้วเราก็โอ้โหหลายอย่างที่มันแบบราคาเนาะแต่อันเนี้ยก็จะเอามาช่วยลดได้เยอะเลยมาในช่วงที่พอดีเลยกับช่วงนี้อีกอย่างนึงคือพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ดีด้วยใช่ค่ะผู้ประกอบการก็ส่งเสริมผู้ประกอบการได้ด้วยอะไรอย่างเง
8: ี้ยเวลา6โมงลงทะเบียน
4: ก็คือ6โมงปุ๊บลงเลยใช่ไหม
8: ใช่ครับเข้าหน้าแอปไปเลยเพราะว่ามันจะรวนแล้วเราจะกดไม่ทัน
4: เตรียมตัวยังไงบ้างอัปเดตแอปอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคร
8: ับอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขามีข่าวสารแจ้งว่าให้เราลงทะเบียนประมาณ6โมงเช้า
4: ก็เลยตั้งนาฬิกาตั้งแต่กี่โมงอ
8: ันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าต้องมาขับวินตอนเช้าเปิดหน้าจอแอปโทรศัพท์ไว้เลยครับแล้วก็เราจะมีที่วางโทรศัพท์หน้ารถอยู่แล้ว
4: ก็คือรอบที่แล้วเราได้เข้าคนละครึ่งไหมคะ
8: เข้าครับ
4: มองว่าครั้งนี้ดีไหมเพราะว่ารัฐออกให้60
8: ดีกว่ารอบที่แล้วครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคนละครึ่งรอบนี้รัฐช่วยออก60เรา40
4: เราจะนำไปซื้ออะไรบ
8: ้
4: าง
8: หลักๆแล้วก็กับข้าวช่วงเย็นครับ
3: เช่นเดียวกับกลุ่มร้านค้ารายย่อยนะคะส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วต่างก็ชื่นชมกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันถุงเงินในรอบนี้ค่ะว่ามีความเสถียรและลื่นไหลกว่าโครงการในอดีตพร้อมคาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายโดยประเมินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 30-40% ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนอกจากนี้ค่ะยังสนใจใช้ AI หรือระบบนกกระซิบเข้ามาช่วยวิเคราะห์บัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนแล้วค่ะพี่
10: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เช้าแล้ว
9: ระบบเป็นยังไงบ้าง
10: ระบบเข้าได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เข้าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะขึ้นมากๆค่ะเข้าร่วมตลอดค่ะตั้งแต่โครงการแรกๆแล้ว
4: ทำไมถึงเข้าร่วม
10: เพราะว่ากระ ตุ้นยอดขายได้ดีมากๆเลยค่ะ
11: ลงแล้วเรียบร้อยครับ
12: ระบบเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
11: แต่ว่าไทยทั่วไทยเร็วมากคือขึ้นมาอัปเดตแล้วกดยืนยันก็ขึ้นสิทธิ์เลยใช่ร้านขายขึ้นสิทธิ์เลย
12: เร็วกว่ารอบที่แล้ว
11: เร็วกว่าเร็วกว่ารอบที่แล้วต้องรู้สึกร้านค้าต้องไปลงทะเบียนที่เขตก่อนเอาหน้าร้านคนที่ก็ไม่เคยคนหรือว่าเป็นร้านใหม่คือต้องเอารูปถ่ายไปยืนยันตัวตนที่เขตแล้วถึงจะมาแบงค์แล้วถึงจะคือข้อมูลเป็นร้านค้าได
12: ้ก็ถือว่ารอบนี้เขาพัฒนาระบบ
11: ใช่ใช่หรือว่าเราเป็นลูกค้าเก่าก็ไม่รู
12: ้ด้วยเรา
11: ด้วย
12: ได
11: ้เลยได้เลยครับ
12: ทีนี้คุณพ่อรอบนี้เหมือนช่วงสงคราม
11: ครับ
12: ช้อนถุงคุณพ่อเยอะไหม
11: เยอะครับ
12: วันหนึ่งเท่าไหร่
11: วันหนึ่งถุงอย่าง5ถุงก็แกง5คูณ8ถ้าวันไหนขายดีๆก็แพ็คป่าเป็นแพ็ค1แพ็ค1ครับตอนที่ยังไม่ยิงกันตอนก่อนสงครามนะถุง5คูณ8เนี่ยแพ็ค1 30บาทณเวลานี้ครับแพ็ค1รู้มั้ย45บาทขึ้นมาแพ็คละ15แล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นอีกก็อยากฝากให้คนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องวัตถุพวกกล่องพวกพลาสติกให้หน่อย
2: ระบบก็เลื่อนไหลดีกว่าครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนนี่ก็จะช้านิดนึงมันก็จะหมุนแต่วันนี้ก็โอเคค่ะ
12: แล้วค
2: ือ
12: ปกติเราเข้าร่วมโครงการของร้านอยู่แล้วไหมคะ
2: ใช่ค่ะเข้าอยู่แล้วค่ะ
12: ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการ
2: ก็กระตุ้นอะไรเขาเรียกอะไรนะยอดขายเขาให้เรานะคะ
12: ก่อนจะมีโครงการยอดขายเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะถ้ามีแบบคนละครึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยยอดขายเราก็จะพุ่งขึ้นมาแม่ค้าก็ขายดีกันทุกคนลูกค้าก็แบบกระหน่ำซื้อกันอย่างนี้นะคะยอดก็ดีขึ้น
3: ขณะที่การให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อให้บริการประชาชนและร้านค้าที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นการลืมรหัสพินเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรืออัปเดตแอปแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติค่ะแม้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะมีประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านสิทธิ์นะคะก็สะท้อนว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยบรรเทาค่าของชีพค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งประชาชนและก็ร้านค้านะคะก็สะท้อนค่ะว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงมีนโยบายที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์นะคะรายงานเข้ามาจากบริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนให้เสียงตอบรับดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างเรียกได้ว่าทั่วไทยนี่คึกคักทีเดียวนะคะคือประชาชนเนี่ยเขาตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แล้วก็รวบรวมทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแม้ว่าในช่วงแรกๆก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันบอกว่าการลงทะเบียนมันอาจจะมีระบบเนี่ยค่อนข้างหน่วงช้าแต่ก็ไม่มากนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คึกคักทีเดียวนะคะทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างตื่นตัวค่ะพากันเข้าใช้งานระบบตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสที่เร่งกดรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเช้ามืดเนี่ยระบบอาจจะเกิดการชะลอตัวหรือว่าหน่วงค้างบ้างบางช่วงเนื่องจากว่ามีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแต่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะ
13: ก็ยังดีครับผมยังดีที่เขาแบบอย่างน้อยก
14: ็
13: คนใช่อย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็ของข้าวของราคาแพงก็ทำให้พ่อค้าได้มีลูกค้าได้ใช้จ่ายใช้สอยครับผม
15: ดีนะแต่ว่าเพราะว่ามันก็ได้ช่วยเราด้วยนั่นแหละพี่เพราะว่ามันก็เหมือนทุกครั้งแหละก็เป็นเหมือนกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละใช่ไหมมันก็ได้อย่างไรแล้วมันก็ได้ช่วยกระตุ้นไงอย่างช่วยประชาชนใช่ไหมอย่างไรน้อยเขาก็ใช้จ่ายน้อยลงค่าใช้จ่ายก็น้อยลงแต่ว่ารัฐได้ช่วยใช่ไหมร้านค้ามันก็ได้กระตุ้นร้านค้าเพราะว่าตอนนี้แบบคือเศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเงียบก็ได้ช่วยกันไปถึงจะไม่ค่อยมากแต่ว่ามันก็ยังได้กระตุ้นนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
0: นอกจากนี้ก็มีชาวพี่น้องยะลานะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมากค่ะเดินทางมารอต่อคิวบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาศิโรรสอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากลุ่มผู้มาติดต่อเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์และกลุ่มผู้รับสิทธิ์รายเดิมที่มีปัญหาจากการเครื่องโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่แล้วก็ไม่สามารถเดินทางมากลุ่มบริการพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้

0: ยธนาคารกรุงไทยค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีการแจกบัตรคิวแยกแถวระหว่างบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าอย่างชัดเจน
1: ออกมาจากบ้านก็คือตีสี่มาแล้วก็มานี่ตีห้าค่ะนี่เขามาก่อนเราอีกนะ
2: ประมาณ7-8 คนเลย
1: พูดถึงเงินก็คือทำได้ทุกอย่างอย่างน้อยก็คือจะได้ซื้อของจำเป็นอะไรที่เราแล้วก็ช่วงนี้มันเพิ่งเปิดเทอมด้วยจะลายออะไรด้วยไง
3: หนูได้มา 2-3 ครั้งแล้วค่ะแล้วพอดีสักอาทิตย์หนึ่งได้แล้วโทรศัพท์มันเสียทีนี้เอาไปซ่อมค่ะเขาก็ถอดซิมออกพอหนูเข้าไปอีกทีนึงมันไม่ได้แล้ว
4: ก็เลยมาธนาคาร
3: จ้ะก็เลยมาติดต่อธนาคารใหม่ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดยโสธรนะคะก็พบว่ามีทั้งผู้ที่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้สำเร็จและกลุ่มที่ประสบปัญหาค่ะไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ทำให้ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพื่อที่จะขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขายโสธรค่ะก็พบว่ามีผู้สูงวัยแล้วก็วัยทำงานมารอรับบัตรคิวกันจนเต็มพื้นที่หน้าธนาคารก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่อง
5: เพื่อได้อยู่บ้านนี้เฮ็ดไปบ้านนี้อันเพิ่นว่าให้ไปติดต่อธนาคารเพราะว่าของแม่น่ะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แล้วก็ไม่เฮ็ดแต่มาเฮ็ดอยู่กับผู้ชายว่าแม่นมันสิทันแล้วมันหันบ่ทันว่าเฮ็ดไปผ่านไปเบิดแล้วเพราะว่าให้มาติดต่อธนาคารนี
6: ่ขอมาธนาคารได้เสาปานใดครับ
7: เฮ็ดมู
6: ่อ๋อถึงมาก็น่ะขอมานี่คนหลายเลยป่ะครับ
7: ซ้ำนี่
6: ซ้ำนี่เลยอ๋อครับอันนี้ของพ่อมาลงทะเบียนใหม่บ่ครับเหรอจังไหน
7: ลงพ่อใหญ
6: ่อ๋อของพ่อใหญ่อ๋อมาลงใหม
7: ่ของผมมีแล้ว
6: กดได้ไปนี่ครับของพ่อฮ
7: ะ
6: ของพ่อได้ไป
7: ได้ลงได้
6: แล้วกดยากบ่ครับ
7: ได้เฮ็ดก่อนบ่ยาก
8: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาชนก็ตื่นตัวอย่างมากทีเดียวเพื่อหวังที่จะลงทะเบียนให้สำเร็จเป็นลำดับต้นๆค่ะทันทีที่ระบบเนี่ยเปิดใช้งาน6 โมงเช้าอย่างเช่นที่ในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันค่ะชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาให้ร้านค้าช่วยยืนยันสิทธิ์เพราะกลัวว่าจะทำผิดนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ
9: กดนี่เลยช่วยครับใช่
10: เติมเงิน
9: ขึ้นว่าไง
10: นี่
9: เดี๋ยวนะใครช่วยทำเดี๋ยวเพิ่งเติมดินี่นี่ยืนยันเลย
10: ลงทะเบียน
9: ได้แล้วเนี่ยกด
10: ลงแล้วมา
9: ง่ายเลย
10: ง่ายไวกว่า
8: ว่าเป็นการช่วยเหลือกันร้านค้าแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะส่วนผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ก็ติดป้ายแล้วนะคะขึ้นป้ายเลยค่ะเป็นโครงการคนละครึ่งเดิม

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องนะคะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT นะคะถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คืออะไรคะ Internet of Things นะคะเราเคยได้ยินกันบ้างแล้วเนาะนะคะเวลาที่เราไปตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะทีนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงคำถามก่อนนะคะคำถามชวนคิดนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ช่วยกันคิดนะนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันในบ้านของนักเรียนนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะลองนึกเลยที่บ้านเราอ่ะพัดลมอะไรอีกแอร์ไมโครเวฟตู้เย็นเตารีดใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมหม้อหุงข้าวทีวีถ้าบ้านครูจะมีเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 มีอะไรอีกไหมคะคอมพิวเตอร์มีอะไรอีกมีกล้องจอปิดไห
2: ม
1: มีไหมคะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดูน้องหมาน้องแมวที่บ้านมีไหมแบบนั้นมีไหมมีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกันครบหมดแล้วเนาะนะคะทีนี้นะคะให้นึกไว้นะหากนะคะควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวให้ทำงานอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อกี้นี้บางกลุ่มบอกว่ามีหม้อหุงข้าวใช่ไหมหม้อหุงข้าวนี่ดูแล้วท่าทางจะยากไหมต้องทำไมต้องซาวข้าวต้องอะไรใช่ไหมคะลองนึกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้สิทีวีอะไรอีกคะแอร์คอมพิวเตอร์กล้องจอปิดได้ไหมได้ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ดูผ่านอะไรมือถือใช่ไหมคะหรือว่าผ่านทางแอปใช่ไหมมีแจ้งเตือนด้วยไห
2: ม
1: มีนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะลองนึกตัวอย่างสิพัดลมอะไรนะคะ
2: ลำ
1: โพงอะไรอีกจะมีลักษณะอย่างไรล่ะสมมติลำโพงอะลำโพงเหมือนที่เพื่อนตอบมาสั่งงานผ่านทางอะไรคะแอปพลิเคชันใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่เราอยู่คนละที่กับอุปกรณ์ของเราล่ะยังไงคะมีลักษณะแบบไหนสมมุติว่าเป็นกล้องจอปิดอย่างเงี้ยถ้าเรามาโรงเรียนล่ะดูผ่านทางอะไรคะแอปพลิเคชันใช่ไหมคะก็อาจจะมีการอะไรคะมีอุปกรณ์ที่ทำไมอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ทำไมคะควบคุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือเราใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองใช่ไหมในการใช้งานนะคะแต่ลองไปสำรวจดูซิว่าที่บ้านเนี่ยได้ใช้บ้างไหมนะคะอุปกรณ์พวกนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ฟังนะคะนักเรียนเห็นรูปนี้มั้ยนะคะในนี้เนี่ยจะเป็นอะไรคะเป็นคล้ายๆแท็บเล็ตใช่ไหมแล้วก็มีแอปพลิเคชันขึ้นมาถูกต้องไหมคะจากนั้นทำไมเขาจะมีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันเลยเช่นอะไรมีอะไรบ้างสามารถสั่งงานผ่านทางอะไรเครื่องซักผ้าผ่านทางแอปพลิเคชันได้ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะเป็นแกดเจ็ตต่างๆเปิดไฟได้ไหมเขาเรียกว่าระบบพวกโฮมคอนโทรลหรือว่าปัจจุบันนี้นักเรียนเวลาที่หมู่บ้านจัดสรรนะคะที่มีราคาสูงสูงหน่อยอะค่ะนักเรียนเขาจะใส่ระบบนี้เข้าไปเพื่อให้ทำไมคะง่ายต่ออะไรคะง่ายต่อการใช้งานนะคะหรือตรวจสอบภายในบ้านว่าทำไมมีไฟดวงไหนที่เปิดไว้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนที่ทำไมคะเปิดทำงานไว้หรือเปล่าสามารถทำไมสั่งปิดได้โดยอัตโนมัติแบบนี้ก็เป็นอะไรคะการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคะนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ ข้อที่1 นะคะอธิบายหลักการและประโยชน์ IoT นะคะข้อที่2 ออกแบบการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะข้อที่3 เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูความหมายนะคะของ IoT หรือว่า Internet of Thing นะคะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้ากับเครื่องมือต่างๆนะคะนักเรียนในสไลด์นี้นะคะมีอยู่ในใบความรู้ที่ 1.2 นะคะนักเรียนดูได้เลยนะดูประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมนักเรียนเขียนลงไปด้วยนะคะอีกครั้งนึงนะ IoT หรือว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี้ยนะคะนักเรียนเป็นเขาเรียกว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องมือต่างๆนะคะทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะทำให้สามารถส่งข้อมูลที่เซ็นเซอร์วัดจากสภาพแวดล้อมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเรามาดูองค์ประกอบนะคะพื้นฐานนะของระบบ IoT นะคะมีอะไรบ้าง1คืออุปกรณ์ IoT นะคะ2คือเครื่องบริการ 3. เกตเวย์และ 4. อุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้นะคะจะมีอุปกรณ์หลักๆอยู่4ตัวนะคะเห็นไหมในใบความรู้มีไหมคะลองเปิดดูนะนะคะในใบความรู้จะมีตัวอย่างด้วยนะคะเรามาดูอุปกรณ์แรกเลยก็คืออุปกรณ์ IoT นะคะอุปกรณ์ IoT เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีความสามารถในการตรวจวัดสถานะบริเวณที่สนใจอาจมีการเชื่อมต่อกลไกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเพื่อสั่งงานนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเคยเห็นไหมคะเราเรียนไปบ้างหรือยังเรียนไปบ้างหรือยังคะเคยเห็นไหมเมื่อตอนม.2วิชาอะไรนะนวัตกรรมใช่ไหมนะคะอันแรกเลยจะเป็นแผงวงจรคิสไบต์เห็นไหมคะนักเรียนต่อมาจะเป็นแผงวงจรของอะไรคะ IPST นะคะ Wi-Fi วิธีการสังเกตนะคะว่าเป็นอุปกรณ์ IoT หรือไม่ให้นักเรียนดูนะเขาจะมีคำว่า Wi-Fi อยู่นะคะหรือมีคำว่า IoT อยู่ที่อะไรคะตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะลองสังเกตให้ดีๆนะปลายทางก็ลองสังเกตดูนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นอุปกรณ์พวกนี้อยู่นอกอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอกนะคะส่วนใหญ่เขาจะต้องมีกล่องทำไมคะคุมไว้หรือว่ามีบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำไมคะปิดไว้เพื่อป้องกันความเสียหายนะคะต่อมาเรามาดูอุปกรณ์เกตเวย์นะคะอุปกรณ์เกตเวย์เป็นอุปกรณ์ทางผ่านให้กับอุปกรณ์ IoT นะคะเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นอุปกรณ์ IoT ที่รับรองการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi นะคะอุปกรณ์เกตเวย์ก็คือWireless router ที่อยู่บริเวณนั้นนะคะหน้าตาเป็นยังไงล่ะนี่หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะคุ้นๆไหมที่บ้านเรามีไหมมีทุกบ้านแหละนะคะปัจจุบันนี้นะ Wireless router ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เกตเวย์นะคะต่อมาเครื่องบริการนะคะเครื่องบริการเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตที่ทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมประมวลผลหรือเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเรามาดูอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้นะคะอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้เป็นส่วนของการแสดงผลสถานะที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ IoT นะคะทำให้ผู้ใช้อย่างเราเนี่ยนักเรียนทราบในรูปแบบของแอปพลิเคชันเคยเห็นไหมนะคะบางทีอาจจะทำไมเราอาจจะมีแอปพลิเคชันที่เปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านบางทีเลี้ยงสัตว์ไว้ใช่ไหมนะคะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้แล้วทำไมคะเราอยากรู้ว่าวันนึงเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็ทำไมคะสามารถพูดคุยได้ด้วยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างการออกแบบส่วนประกอบของระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะคะเราจะเห็นว่าในภาพนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างอะอุปกรณ์ IoT ตรงไหนเอ่ยตรงแผงวงจรควบคุมใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงไหนอีกแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้คืออะไรคะตัวนี้คืออะไรอุปกรณ์เขาเรียกว่าอุปกรณ์อะไรคะเกตเวย์แล้วตรงนี้ล่ะเรียกว่าอะไรคะเครื่องบริการแล้วตรงนี้ล่ะคะตรงนี้คืออะไร เป็นอุปกรณ์อะไรคะอุปกรณ์ IoT มีทั้งหมดเท่าไหร่4อุปกรณ์ใช่ไหมคะอุปกรณ์นี้คืออะไรคะอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้นะคะจะแสดงผลออกมาเป็นอะไรในรูปแบบอะไรคะแอปพลิเคชันเนาะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างการออกแบบนะเราจะสังเกตว่าทำไมคะเขาออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมระบบนี้นะคะบางบ้านใช้แล้วด้วยนะคะเราจะเห็นว่าทำไมมีอุปกรณ์ IoT ทั้งหมด4ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ทำไมคะไล่เลยนะตัวที่เป็นอะไรคะแผงควบคุมนะจะทำไมคะตรวจจับความชื้นนะคะในดินจากนั้นจะส่งสัญญาณนะคะมาที่อะไรคะส่งข้อมูลมาที่แผงวงจรควบคุมแล้วแผงวงจรควบคุมจะส่งสัญญาณไปที่อะไรคะเกตเวย์นะคะเพื่อทำไมคะส่งข้อมูลมาที่เครื่องบริการหรือว่าโบรกเกอร์นะคะจากนั้นทำไมคะจะไปแสดงผลที่อุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้หรือว่าอะไรคะแอปพลิเคชันของเรานี่แหละทีนี้สมมติว่าถ้ามันแจ้งเตือนว่าทำไมคะน้ำแห้งใช่ไหมหรือว่าความชื้นต่ำใช่ไหมคะเราก็ทำไมสามารถกดปุ่มให้ทำไมสั่งรดน้ำต้นไม้แบบนี้นะคะข้อมูลก็จะถูกตีกลับมาที่อะไรคะเครื่องให้บริการหรือว่าโบรกเกอร์นะจากนั้นจะส่งสัญญาณไปที่อะไรเกตเวย์และไปที่อะไรคะแผงวงจรควบคุมนะคะแผงวงจรควบคุมก็จะสั่งให้ทำไมคะเซ็นเซอร์ทำไมคะทำงานแล้วก็ส่งอะไรส่งสัญญาณมาที่อะไรคะระบบรดน้ำนะคะเครื่องก็รดน้ำประมาณนี้จะต้องส่งข้อมูลกลับไปก่อนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทำไมคะเราก็ส่งข้อมูลตีกลับมาหาอะไรคะตัวที่เป็นโบรกเกอร์เกตเวย์นะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ IoT นะคะหลักๆพอเข้าใจไหมคะอันนี้คือการหลักการทำงานพื้นฐานนะนะคะอาจจะมีหลายๆระบบนะคะแต่อันนี้คือเป็นระบบพื้นฐานทีนี้เรามาดูนะคะเวลาที่ทำไมคะเขาออกแบบระบบพวกนี้นะคะนักเรียนเขาจะต้องศึกษาความต้องการก่อนนะคะสมมุติว่านักเรียนมีความต้องการระบบรดน้ำเนี่ยเราก็ต้องทำไมมีการตรวจสอบประเมินความชื้นแบ่งเป็นกี่ระดับ3ระดับอาจจะมีอะไรดินแห้งปกติดินเปียกใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะต้องมีรายงานความชื้นของดินด้วยนะคะเข้าสู่อะไรระบบหรือว่าแอปพลิเคชันอยู่ตลอดเวลานะคะพืชบางอย่างนะคะหรืออะไรเวลาที่เราทำสวนทำไร่นะคะพืชแต่ละชนิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนต้องการน้ำไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะก็ต้องมีการตั้งค่าหรือระบุอะไรคะความต้องการไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการออกแบบที่เป็นอะไรคะแอปพลิเคชันเห็นไหมจะมีอะไรคะจะมีการรองรับการแสดงสถานะความชื้นเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้แบ่งเป็นกี่ระดับ3ระดับมีอะไรมีแห้งมีปกติแล้วก็มีเปียกใช่ไหมถ้าสมมติว่าทำไมคะเข็มมันไปอยู่ที่อะไรตรงแห้งระหว่างแห้งใช่ไหมเราก็สามารถกดอะไรคะกดปุ่มเพื่อสั่งรดน้ำเป็นเวลา5วินาทีแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างนะแต่เวลาที่เราทำไมคะเราต้องการออกแบบหรือใช้งานเราก็ทำไมสามารถตั้งได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะก็จะมีหน้าจอแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะถามว่าออกแบบต่างจากนี้ได้ไหมมีฟังก์ชันเยอะกว่านี้ได้ไหมได้นะคะได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะคะตอนนี้นักเรียนมีกิจกรรมใบกิจกรรมในมือหรือยังคะมีแล้วนะระหว่างที่นักเรียนนะคะทำกิจกรรมนักเรียนสามารถดูอะไรคะตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะศึกษาในใบความรู้ได้เพิ่มเติมนะคะเห็นไหมนะคะจะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยใช่ไหมนะคะให้นักเรียนดูด้วยนะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่างานหรือกิจกรรมใดบ้างที่สามารถนำนะคะระบบ IoT มาประยุกต์ใช้และควรมีอุปกรณ์ IoT ใดที่เป็นส่วน

อบพร้อมทั้งบอกจุดประสงค์นะคะผังงานหรือกระบวนการทำงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะนักเรียนเรามาดูข้อที่1 นะคะมันจะมีอะไรคะข้อที่1ถึงข้อที่6ถูกต้องไหมคะและต้องวาดผังการออกแบบระบบ IoT ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมีสมาชิกหลายคนจะต้องทำไมช่วยกันแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องทำไมตกลงก่อนว่านักเรียนจะเอาระบบไหนถูกต้องไหมคะมาประยุกต์ใช้ในงานวันนี้นะคะต่อมาข้อที่2นักเรียนจะต้องทำไมบอกจุดประสงค์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้งานนะคะตามกิจกรรมข้อที่1 นะคะข้อที่3คืออุปกรณ์ IoT ใดที่สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงเข้าหากันได้และส่งข้อมูลอะไรนะคะนะ4นักเรียนจะต้องวาดผังหรือวาดภาพการทำงานของอุปกรณ์ IoT นะคะในใบกิจกรรมครูยืดช่องให้มันสามารถวาดทุกรูปได้ใหญ่ๆเลยนะนักเรียนวาดมาให้เต็มที่เลยนะนะคะนักเรียนจะจำลองเป็นห้องก็ได้นะคะเป็นห้องที่เราอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็มีระบบอะไรบ้างนักเรียนก็ออกแบบได้เลยนะคะต่อมาข้อที่5นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำ IoT มาใช้งานหรือทำกิจกรรมนะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายข้อควรระวังจากการนำ IoT มาใช้งานหรือกิจกรรมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วลงมือปรึกษากันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ใบความรู้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะนักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะโทรศัพท์มีกันทุกคนเนาะนะคะใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะปลายทางด้วยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนกลุ่มที่2นะคะนำเสนอให้กับเพื่อนๆในห้องได้ฟังนะคะแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็คำถามข้อแรกนะคะก็คืองานหรือกิจกรรมใดที่นักเรียนมีแนวคิดจะนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้นะคะโดยที่กลุ่มหนูเลือกเนี่ยหนูเลือกที่จะใช้ระบบดูแลสัตว์เลี้ยงแบบครอบคลุมนะคะก็คือสมาร์ทเพทแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือจุดประสงค์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในงานหรือกิจกรรมข้อที่1 นะคะก็คือเราจะใช้ในการเปิดปิดกรงแมวนะคะแล้วก็ระบบให้อาหารหรือว่าให้น้ำอัตโนมัตินะคะส่วนข้อที่3นะคะอุปกรณ์ IoT ใดที่จะให้สามารถสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลหากันและกันและส่งข้อมูลอะไรนะคะแอปพลิเคชันโดยที่ตัวที่เราจะสื่อสารค่ะก็คือแอปพลิเคชันในมือถือนะคะเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะส่งไปยังกรงแมวแล้วก็เครื่องให้อาหารค่ะ
2: ในข้อที่4นะคะวาดผังหรือวาดภาพการทำงานของอุปกรณ์ IoT ในภาพแรกนะคะจะเป็นภาพของโทรศัพท์หรือว่าฝั่งผู้ใช้ค่ะในภาพที่2นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ IoT ค่ะก็คือเป็นแผงวงจรค่ะในอุปกรณ์ที่3นะคะจะเป็น Gateway ค่ะหรือว่าเป็นเราเตอร์ค่ะเราเตอร์อินเทอร์เน็ตค่ะต่อมานะคะจะเป็นเครื่องบริการค่ะก็อาจจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็จะส่งสัญญาณไปที่ที่เติมอาหารและน้ำรวมถึงกรงแมวค่ะว่าเป็นสถานะเปิดปิดอยู่หรือไม่

0: ว่าอาหารเนี่ยเต็มชามอยู่หรือเปล่าค่ะเมื่อผู้ใช้นะคะกดไปที่แอปพลิเคชันนะคะก็จะทำให้เมื่อส่งสัญญาณไปอาหารก็จะเติมโดยอัตโนมัติแล้วก็กงก็จะเปิดปิดตามคำสั่งค่ะข้อที่5นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการนำ IoT มาใช้ในงานหรือว่ากิจกรรมค่ะ1เลยนะคะก็คือความสะดวกสบายค่ะ2เราสามารถตั้งเวลาได้ค่ะในการให้อาหารหรืออาจจะเป็นการเปิดปิดกรงค่ะ3ค่ะสามารถควบคุมปริมาณอาหารแล้วก็น้ำได้ค่ะข้อ6นะคะข้อที่ควรระวังจากการนำ IoT มาใช้ในงานหรือกิจกรรมค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจได้รับความบาดเจ็บจากการเปิดปิดกรงค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหากระบบไฟฟ้าดับค่ะอุปกรณ์อาจจะใช้งานไม่ได้และสุดท้ายนะคะหากสัญญาเน็ตไม่ถูกทำงานไม่ถูกต้องนะคะอาจจะทำให้ระบบทำงานผิดพลาดได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ1กลุ่มนะนอกนั้นใครมีคำถามอะไรไหมคะจากจะแนะนำเพื่อนไหมมีไหมคะมีไหมไม่มีนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะบทเรียนวันนี้กันนะคะ Internet of Things นะคะนักเรียนมีประโยชน์หลายๆด้านนะคะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนบางอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะคะในอนาคตเราจะสามารถควบคุมการทำงานของสิ่งของทุกๆอย่างรอบตัวได้ง่ายๆผ่านทางอะไรคะสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะแต่ก็ไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีอุปกรณ์ตัวอื่นๆมาอีกก็ได้นะคะนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่กลุ่มเพื่อนๆนำเสนอถูกต้องไหมคะเขาทำอะไรคะเป็นระบบเปิดปิดกรงแมวแล้วก็ให้อาหารใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าทำไมสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยบางทีไม่สามารถควบคุมได้นะคะเขามีอาการป่วยใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เวลาที่ทำไมเครื่องทำงานนะคะในระบบอัตโนมัติที่มีความอะไรบางทีอาจจะเออร์เลอร์ถูกต้องไหมคะหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำไมส่งข้อมูลผิดพลาดแบบนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะทำไมจากอาหารต้องเติมอาหารกับไม่เติมอย่างเงี้ยนะคะสัตว์เราก็ทำไมบางทีอาจจะทำให้สัตว์หิวใช่ไหมเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมานะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าหากมิจฉาชีพเข้าถึงระบบควบคุมต่างๆนะคะได้ก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อเราเป็นอย่างมากดังนั้นจึงต้องเข้าใจวิธีการใช้งานและหลักการป้องกันเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างปลอดภัยข้อนี้จริงไหม
3: จริ ง
2: เราก็ต้องทำไมคะบางทีถ้ามีรหัสนะคะในอุปกรณ์ต่างๆหรือในแอปพลิเคชันต่างๆต้องขยันเปลี่ยนไหมบางทีต้องขยันอัปเดตถูกต้องไหมคะและถ้าทำไมแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของเรามีปัญหารู้สึกว่ามันเพี้ยนๆผิดพลาดไปจากเดิมถูกต้องไหมคะเราก็ต้องทำไมทำการตรวจสอบหรือรีเช็คทันทีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีฉาชีพเยอะไหมเยอะมากนะคะอันนี้คือข้อควรระวังเลยนะคะประโยชน์ก็มีแต่ถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็ทำไมคะมีโทษเหมือนกันนะคะก็ต้องเราเป็นผู้ใช้ก็จะต้องควบคุมให้ดีนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเก็บแต้มให้ถึงฝันนะคะเรื่องนี้เราจะต้องไปใช้ที่ห้องปฏิบัติการละนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมสแคร์ด้วยนะคะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนโปรแกรมสแคร์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ1ใบกิจกรรมที่ 1.3 นะคะเรื่องเก็บแต้มให้ถึงฝันนะคะแล้วก็2โปรแกรมสแคร์หรือว่าเราสามารถใช้ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยตามจริงว่าเราเนี่ยเรียนโปรแกรมสแคร์มาตั้งแต่ประถมแล้วถูกต้องไหมคะเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วม.1ก็เรียนมาแล้วม.2ก็เรียนมาแล้วถูกต้องไหมคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนการใช้งานด้วยสัปดาห์หน้าก็จะได้ทำไมคะใช้งานได้อย่างคล่องนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบปะสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ
8: อบต.

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: ับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่

0: กับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ

0: บริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
1: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตังร้องไห้ทำไม
2: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
1: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
3: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
1: อ้าว
3: ฮะเขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
1: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
3: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
1: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
3: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตามาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะพบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรสบายดีไหมคะ
1: สบายดี
2: สบายดีใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนไหนใครจำได้บ้าง

0: ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปเรียนอะไรกันไปคะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปยังจำได้อยู่ไหมคะอะไรคะไหนใครตอบได้มีการเผยแผ่ใช่ไหมคะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือว่าไทม์ไลน์ของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางของพุทธศาสดา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะในวันนี้อันดับแรกเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวในพุทธประวัติเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปปางต่างๆได้ถูกต้องถัดมาในข้อที่2บอกว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีจากการศึกษาพุทธประวัตินั่นเองค่ะและในข้อที่3ก็คือนักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของการศึกษาทางพุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่างๆนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีภาพ1ภาพมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะถ้านักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรพร้อมหรือไม่ขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะภาพนี้ใครเคยเห็นบ้างภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะพระแก้วมรกตเป็นอะไรเป็นพระพุทธรูปถูกต้องค่ะนักเรียนนี่ก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองนะคะไหนใครทราบบ้างว่าพระแก้วมรกตมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยแล้วคะใครทราบบ้างพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครถูกต้องค่ะอยู่ที่วัดอะไรใครทราบบ้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนนักเรียนคะนี่ก็คือพระพุทธรูปนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อของท่านก็คือพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะนักเรียนพระแก้วมรกตนะคะก็มีความสำคัญกับประเทศไทยหลายด้านนะคะเช่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยนะคะก็สามารถเข้าไปเคารพสักการะบูชาได้นะคะค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนเคยเห็นพระแก้วมรกตแล้วนักเรียนเคยเห็นพระพุทธรูปองค์อื่นๆอีกไหมคะเคยเห็นไหมคะตอบดังๆค่ะเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมคะแล้วพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นแต่ละปางนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่คะ
1: มี
0: แตกต่างกันตรงไหนตรงไหนเอ่ยท่าทางใช่ไหมคะหรือว่าแต่ละปางนั้นก็มีการแสดงท่าทางที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าปางของพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างไรนะคะนักเรียนวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนี้ชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมเปิดตำนานปางพระพุทธรูปนั่นเองค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงให้ดีนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรภาพให้กับนักเรียนค่ะคุณครูจะให้บัตรภาพกับนักเรียนเป็นภาพของพระพุทธรูปประจำวันเกิดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนั่นเองร่วมการสืบค้นข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในสมุดนะคะนักเรียนโดยมีประเด็นในการสืบค้นดังนี้นะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปได้นะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นในประเด็นใดบ้างนะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาสำหรับการจดได้เลยค่ะประเด็นแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับลักษณะของพระพุทธรูปแต่ละปางนั่นเองว่าพระพุทธรูปที่นักเรียนได้ไปนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเด่นเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ ถัดมาในข้อที่2ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเขียนพระพุทธรูปแต่ละปางว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนใดในพุทธประวัติซึ่งนักเรียนก็สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนักเรียนหรือว่าสามารถสืบค้นได้จากหนังสือเรียนก็มีเช่นกันนะคะค่ะถัดมาในข้อที่3ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับพุทธรูปว่าในพระพุทธรูปที่ครูให้นักเรียนไปนั้นเป็นพระพุทธรูปเกี่ยวกับวันเกิดวันอะไรเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอะไรนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนจดไปได้เลยนะคะแต่ละประเด็นค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวให้เวลาจดสักครู่นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถจดข้อมูลลงไปได้เลยนะคะจดประเด็นต่อไปนี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนไปสืบค้นได้เลยนะคะว่ามีประเด็นใดบ้างนะคะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะมีกล่องปริศนาให้กับนักเรียนต้นทางค่ะแจกให้แต่ละกลุ่มไปเลยนะคะในนี้จะมีบัตรภาพของพระพุทธรูปแต่ละปางอยู่นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลว่าพระพุทธรูปแต่ละปางนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเด็นคำถามที่คุณครูได้ถามนักเรียนนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูปางพระพุทธรูปได้ดังนี้เลยค่ะนี่ก็คือปรางพระพุทธรูปที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางต้องทำการสืบค้นนะคะดังประเด็นที่คุณครูได้ให้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจกิจกรรมไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อไปนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอทายว่านักเรียนนั้นศึกษามาแล้วนักเรียนเข้าใจหรือเปล่านักเรียนทราบหรือเปล่าว่าปางประจำวันเกิดของตนเองนั้นคือปางอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนไหนในห้องนี้ใครเกิดวันอาทิตย์บ้างมีไหมคะวันอาทิตย์มีหลายคนเลยประมาณ3คนใช่ไหมคะนักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าปางประจำวันเกิดของเราคือปางอะไรคะวันอาทิตย์ปางถวายเนตรถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาปางต่อมาคือปางอะไรคะปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดเป็นปางประจำวันอะไรคะวันจันทร์ไหนใครในที่นี้เกิดวันจันทร์มีไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้ประวัติกันนะคะว่าปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันทั้งหมดทุกปางเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าปางแต่ละปางนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นปางประจำวันเกิดอะไรกันบ้างนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะค่ะเรามาดูกันที่ปางแรกค่ะปางนี้นะคะก็คือปางถวายเนตรนั่นเองค่ะนักเรียนปางถวายเนตรนะคะเป็นปางประจำวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนักเรียนค่ะคนปางในลักษณะนี้นะคะคือปางที่อยู่ในลักษณะอริยบทคือยืนอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนลืมพระเนตรหรือว่าลืมตาทั้งสองข้างเลยนะคะพระหัตถ์จะประสานอยู่บริเวณหน้าตักพระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปรางถวายเนตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าปรางถวายเนตรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่างไรเรามาดูกันค่ะปางถวายเนตรนะคะเมื่อครั้งที่พระศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะคะก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นเองค่ะหรือเรียกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั่นเองนะคะอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพเป็นเวลาอยู่7วันด้วยกันค่ะจากนั้นได้เสด็จไปประทับยืนณกลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพค่ะค่ะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพดังกล่าวโดยไม่ให้กระพริบพระเนตรเลยเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะคะนักเรียนนี่ก็คือพุทธประวัติที่สอดคล้องตรงกันกับปางถวายเนตรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นปางประจำวันเกิดสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็เกิดในวันอาทิตย์นั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูปางต่อมาค่ะปางต่อมานะคะก็คือปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนั่นเองนะคะนักเรียนปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนะคะเป็นปางประจำวันจันทร์ค่ะปางประจำวันจันทร์นี้นะคะจะมีลักษณะสำคัญก็คือมีลักษณะแตกต่างกันอยู่กันเพียงเล็กน้อยกับปางห้ามญาตินะคะปางห้ามญาติกับปางห้ามสมุดมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะปางห้ามญาตินะคะจะยกพระหัตถ์ด้านขวาขึ้นเพียงแค่ด้านนั้นนะคะส่วนปางห้ามสมุดนะคะจะยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเลยอยู่บริเวณหน้าอกนั่นเองค่ะนักเรียนอยู่ในอริยบทแบบยืนค่ะและพระหัตถ์ที่ยกขึ้นนะคะจะอยู่เสมออกค่ะนักเรียนลักษณะนี้นะคะก็คือปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูพุทธประวัติตอนที่ตรงกับปางพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือปางห้ามญาตินั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ปางห้ามญาติก่อนนะคะปางห้ามญาตินะคะเมื่อครั้งที่พระญาติของฝ่ายบิดาของพระพุทธเจ้านะคะนักเรียนฝ่ายของกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ฝ่ายญาติของพุทธมารดาหรือว่าฝ่ายแม่ของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะอยู่ที่กรุงเทวทหะนะคะได้ทะเลาะกันเรื่องการแย่งแม่น้ำโรหินีนั่นเองนะคะนักเรียนเพื่อที่จะนำน้ำนั้นไปเพาะปลูกค่ะก็ได้เกิดการทะเลาะกันค่ะจนพระพุทธองค์ได้ไปเจรจาและห้ามทับเพราะไม่อยากให้ญาติต่อสู้กันเองนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือที่มาของปางห้ามญาตินั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูกันที่ปางประจำวันจันทร์นะคะหรือว่าปางห้ามสมุดกันต่อนะคะปางห้ามสมุดนะคะนักเรียนเรามาดูกันลักษณะที่มีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะห้ามสมุดก็คือมีลักษณะคือยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้ปางห้ามญาติจะยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะ เรามาดูกันค่ะปางห้ามสมุทรนะคะก็คือพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปทำการเสด็จไปโปรดพวกชลินทั้ง3นะคะก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งได้ก้าวผมเป็นมวยสูงขึ้นค่ะมักจะนับถือลัทธิบูชาไฟนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะ3ชลิน3พี่น้องนี้นะคะก็ได้มีบริวารถึง 1,000 คนซึ่งพระพุทธองค์นะคะทรงแสดงพุทธปาฏิหาริย์เพื่อทำลายทิฏฐิมานะของชลินทั้งหลายนั่นเองค่ะคือพระพุทธเจ้านะคะก็ได้ไปโปรดกับชลิน3พี่น้องนี้และชลิน3พี่น้องนี้ซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะนักเรียนมีการนับถือบูชาไฟก็อาจจะมีความคิดในการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันจึงทำให้มีทิฏฐิต่อศาสนาต่อกันนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ขึ้นคือทำการห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามพายุนั่นเองค่ะนักเรียนจึงเกิดเป็นในลักษณะของปางห้ามสมุทรนั่นเองนะคะคือเกิดในลักษณะของปางห้ามสมุทรคือลักษณะของปางที่มีการยกพระหัตถ์ขึ้นสองข้างนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปางประจำวันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: จ
0: ัน
1: ทร
0: ์ถูกต้องค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ปางสายญาติปางสายญาติประจำวันอะไรใครทราบบ้างวันอังคารถูกต้องค่ะนักเรียนลักษณะของปางสายญาติเป็นปางประจำวันเกิดวันอังคารนั่นเองนะคะจะมีลักษณะเด่นก็คือพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะที่บรรทมตะแคงขวาหลับพระเนตรพระเศียรจะหนุนหมอนอยู่พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกายส่วนพระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างหมอนนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะของปางสายญาตินั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะว่าปางสายญาตินั้นมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใดนะคะค่ะก็คือตอนที่เหตุการณ์สุดท้ายก่อนปรินิพพานนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบรรทมตะแคงขวาเข้าสู่พระปรินิพพานที่เมืองกุสินารานั่นเองค่ะนักเรียนในลักษณะนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะก็ให้นักเรียนทราบประวัติคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่าปางในแต่ละปางที่คุณครูเล่าประวัตินั้นให้กับนักเรียนได้ฟังนั้นนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางนั้นด้วยนะคะเช่นปางสายญาตินักเรียนได้ข้อคิดอะไรในลักษณะนี้คือพระพุทธเจ้าในลักษณะที่มันปรินิพพานอยู่นักเรียนคิดว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากปางพระพุทธรูปปางนี้คะคิดว่าชีวิตเราแน่นอนไหม
2: ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตนั่นเองขนาดพระพุทธเจ้ายังปรินิพพานเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดนะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนค่อยๆช่วยกันคิดไปในแต่ละปางว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะช่วยกันคิดนะคะว่าเหตุการณ์ของพุทธประวัติแต่ละปางนั้นนะคะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางประจำวันเกิดนั้นด้วยนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนปางต่อมาก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนปางอุ้มบาทนะคะปางอุ้มบาทนี้นะคะจะเป็นปางประจำวันพุธค่ะซึ่งในลักษณะนี้จะเป็นปางประจำวันพุธคนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะนักเรียนลักษณะของปางอุ้มบาทนะคะจะมีลักษณะสำคัญอยู่ก็คืออยู่ในอริยาบถคือแบบยืนนะคะพระหัตถ์ทั้งสองข้างถือบาทอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่พุทธประวัตินะคะพุทธประวัติของพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือพระพุทธองค์ออกบิณฑบาตครั้งแรกค่ะก็ถูกเข้าใจผิดว่าพระองค์ได้ออกไปขอทานเหตุการณ์นี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและทรงมีพระเมตตาในการโปรดสัตว์นั่นเองแม้ว่าพระองค์นั้นจะถูกเข้าใจผิดก็ตามค่ะนักเรียนนักเรียนคะนี่ก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนอันไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าปางอุ้มบาทนี้ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนปางอุ้มบาทในลักษณะของพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตแล้วมีผู้คนดูถูกพระพุทธเจ้าว่าไปทำการเหมือนขอทานเหมือนไปขอข้าวขอรับประทานแบบนี้นักเรียนคิดว่าให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มองถึงว่าตรงนั้นเป็นปัญหาด้วยแต่ก็ปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์เช่นเดิมใครอยากตอบคะนักเรียนมีไหม ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างใครอยากตอบนักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะคือพระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาหรือไม่เมตตาถึงแม้ว่าตนเองจะถูกเป็นอย่างไรถึงแม้ตนเองจะถูกเข้าใจผิดแต่พระองค์ก็ได้มีความเมตตาแล้วก็ไม่โกรธเคืองคนที่ต่อว่าพระองค์ก็ได้ทำกิจวัตรของพระองค์ไปเหมือนเช่นดังเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อคิดที่ได้จากปางอุ้มบาทนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูกันต่อนะคะก็คือปางประจำวันพุธเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเป็นวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะนักเรียนชื่อเรียกว่าปางป่าเลไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูในลักษณะของปางพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือพระพุทธรูปนะคะจะประทับในลักษณะที่นั่งอยู่บนก้อนศิลาค่ะพระบาททั้งสองข้างนะคะก็จะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายและขวานะคะวางคว่ำอยู่บนพระชานุหรือว่าเข่านั่นเองค่ะนักเรียนพระหัตถ์ขวาจะหงายขึ้นโดยมีช้างและลิงหมอบอยู่นั่นเองที่บริเวณตรงหน้าของพระองค์นั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือลักษณะของปางป่าเลไลค่ะนักเรียนค่ะปางป่าเลไลนะคะก็ตรงกับพุทธประวัติตอนที่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนะคะพระภิกษุสงฆ์สองคณะก็ได้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นทำให้พระพุทธเจ้านั้นได้ตัดสินใจเดินทางออกไปในป่านั่นเองนะคะแล้วก็ไปพบกับพญาช้างนะคะชื่อว่าปาไลยกะนะคะแล้วก็ได้เข้ามาปฏิบัติดูแลพระพุทธองค์อย่างนอบน้อมพร้อมกับลิงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคะเกิดกุศลจิตที่อยากทำตามพระพุทธเจ้าค่ะขณะที่ชาวบ้านเองก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นแล้วก็ทั้งช้างและลิงก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาชาวบ้านก็เริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าเช่นกันแล้วก็ได้ทราบเรื่องว่าพระพุทธเจ้าที่ต้องมาอยู่ในป่านั้นเนื่องจากว่ามีคณะสงฆ์สองฝ่ายทะเลาะกันชาวบ้านนั้นก็เลยไม่ศรัทธาพระสงฆ์เหล่านั้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ทำให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นสำนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปอยู่ในป่านะคะก็เลยได้ขออัญเชิญให้พระพุทธเจ้านั้นเสด็จกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในลักษณะนี้ก็คือปางป่าเลไลนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ปางประจำวันพระฤหัสนะคะนักเรียนปางประจำวันพฤหัสคือปางสมาธินั่นเองค่ะไหนในนี้มีใครเกิดวันพฤหัสมีไหมเอ่ยยกมือสูงๆมีไหมคะมีหนึ่งคนในห้องมีเพื่อนเกิดวันพฤหัสคนเดียวเลยในห้องนะคะนักเรียนปลายทางมีใครเกิดวันพฤหัสไหมคะมีเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ปางสมาธินะคะเป็นปางประจำวันเกิดวันพฤหัสนั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะนะคะของพระพุทธรูปปางนี้นะคะก็คือลักษณะอยู่ในอริยบทแบบนั่งสมาธินั่นเองค่ะพระบาทขวาจะทับอยู่บนพระบาทอยู่บนพระบาทซ้ายนะคะนักเรียนส่วนพระหัตถ์จะซ้อนกันอยู่พระหัตถ์ก็คือมือนั่นเองนะคะจะซ้อนกันอยู่บริเวณหน้าตักค่ะนักเรียนค่ะปางสมาธินะคะก็อยู่ในพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้านะคะหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะทรงได้ประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์ยะคาใต้ต้นพระศรีมหาโพนะคะใกล้ริมแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ นะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะนักเรียนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6หรือที่เรียกกันว่าวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นปางสมาธิค่ะซึ่งก็เป็นปางประจำวันพฤหัสนะคะถัดมาปางวันศุกร์ค่ะปางรำพึงนะคะนักเรียนปางรำพึงนะคะมีลักษณะก็คือมีลักษณะเป็นลักษณะที่อยู่ในอริยบทแบบยืนนะคะพระหัตถ์ทั้งสองนะคะยกขึ้นประสานอยู่ที่บริเวณอกโดยพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายก็จะอยู่บริเวณหน้าอกนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปางลำพึงค่ะลักษณะของปางลำพึงนะคะก็จะตรงกับพุทธประวัติตอนที่ตรัสรู้ได้ไม่นานก็ได้ทรงคิดพิจารณาธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดมนุษย์เนี่ยอาจจะเข้าใจได้ยากนั่นเองนะคะก็เลยคิดที่จะไม่เผยแผ่นั่นเองนะคะมีเท้าสหัสบดีพรหมนะคะคือเป็นพรหมที่อยู่บนสวรรค์สูงสุดนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ทราบเรื่องว่าพุทธเจ้าได้ทรงคิดแบบนั้นนะคะก็ได้บอกเหตุผลนะคะว่าพุทธเจ้า ก็ยังมีคนที่สามารถฟังธรรมของท่านได้อยู่และสามารถเข้าใจในธรรมของพุทธเจ้าและพุทธเจ้าก็ได้รับมานะคะแล้วก็ได้ทรงลำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนนะคะว่าได้ตรัสรู้แล้วย่อมแสดงธรรมโปรดสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกนะคะก็คือพระพุทธเจ้าก็ยังได้ทรงคิดว่าจะต้องมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นให้กับชาวโลกแล้วก็คิดถึงความมีเมตตาต่อมนุษย์ชาวโลกนั่นเองนะคะค่ะต่อมาปางสุดท้ายปางประจำวันเสาร์ค่ะนักเรียนคือปางนาคปรกนั่นเองนะคะนักเรียนปางประจำวันเสาร์นี้จะมีลักษณะคืออยู่ในอริยบทแบบนั่งสมาธินะคะคล้ายกับปางสมาธิจุดเด่นคือมีพระยานาคนะคะแผ่ขึ้นบริเวณปกของพระเศียรนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือปางนาคปกนั่นเองค่ะตรงกับพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ได้ไม่นานนะคะแล้วก็ได้ไปประทับอยู่ที่ใต้ต้นจิกค่ะขณะนั้นได้เกิดฝนตกลงมายาวนานเป็นเวลา7วันด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่บริเวณนั้นพญานาคเนี่ยมีพระนามว่ามุจลินนาคราชนะคะนักเรียนก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะคะได้เข้าไปโขดกายนะคะเป็นวงกลม7รอบแล้วก็ได้แผ่พังพานปกพระพุทธปกป้องพระพุทธเจ้าเอาไว้นะคะจนกระทั่งฝนได้หยุดตกลงมานั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือปางนาคปกปางประจำวันเสาร์นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเป็นอย่างไรเข้าใจมั้ยคะเรามาดูกันต่อค่ะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่2กิจกรรมต่อไปนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าทายปางเล่าเรื่องนั่นเองนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งใจฟังกิจกรรมให้ดีนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นส่งตัวแทนออกมาก็ได้หรือใครอยากจะยกมือนะคะเลือกเปิดแผ่นป้ายทายภาพจากแผ่นป้ายนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดของพระพุทธรูปแล้วก็อธิบายความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพุทธประวัติแต่ละตอนนั้นนะคะนักเรียนกลุ่มใดตอบได้ถูกต้องนะคะได้รับไป1คะแนนค่ะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะกลุ่ม5มีข้อสงสัยไหมคะกลุ่ม4ใช่ไหมคะกลุ่ม4มีข้อสงสัยไหมไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนคะต่อไปนี้ให้ทุกคนแข่งขันกันโดยใครตอบได้ก่อนกลุ่มนั้นจะได้รับไป1คะแนนนะคะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคุณครูจะขอตัวแทน1คนเลือกเปิดแผ่นป้ายแผ่นไหนดีคะหมายเลขอะไรดีหมายเลข5ใช่ไหมคะหมายเลข5ลองทายนะว่าเป็นปางประจำวันอะไรปางประจำวันอะไรกลุ่มไหนอยากตอบคะต้องตอบได้ด้วยนะว่ามีชื่อปางว่าอะไรกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญค่ะหยิบไม้ได้เลย
4: ปางถวายเนตรครับเป็นพระประจำวันอาทิตย์ครับ
0: ปางถวายเนตรเป็นพระประจำวันอาทิตย์ใช่หรือไม่คะเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่3รับไป1คะแนนจดคะแนนไว้นะคะถัดมาปางต่อมาหมายเลขใดดีคะหมายเลข2ใช่ไหมเอ่ยหมายเลข2ปางประจำวันอะไรคะประจำวันอะไรกลุ่มที่3เชิญค่ะ
5: ปางห้ามญาติเป็นปางประจำวันจันทร์ค่ะ
0: ปางห้ามญาติหรือมีอีกชื่อนึงว่าปางอะไรคะ
5: ปางห้ามสมุด
0: ปางห้ามสมุดเรามาดูคำตอบกันค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปขอเพิ่มสกิลความยากสักเล็กน้อยนะคะโดยต่อไปนี้ใครตอบได้ให้เล่าด้วยว่าได้ข้อคิดอะไรในแต่ละปางมีพระพุทธวัตรพุทธประวัติตรงกับตอนใดเล่าโดยย่อๆก็ได้ค่ะนักเรียนต่อมาปางที่3หมายเลขใดดีคะหมายเลข5ใช่ไหมคะหมายเลข5 ปางประจำวันอะไรคะกลุ่มที่2เชิญหยิบไมค์ค่ะ
6: ปางสายญาติค่ะเป็นปางประจำวันเกิดวันอังคารค่ะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานค่ะแล้วก็ให้ข้อคิดที่ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนค
0: ่
6: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปางสายญาตินั่นเองนะคะเป็นปางประจำวันอังคารนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูภาพต่อมาหมายเลขใดดีคะหมายเลข5อีกแล้วหมายเลข5ปางประจำวันอะไรแล้วชื่อปางว่าอะไรคะใครอยากตอบกลุ่มใดต้องเล่าพุทธประวัติด้วยนะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธรูปปางนี้นะคะมีไหมเอ่ยให้เวลาปรึกษากันสักครู่ค่ะ

0: อ่ะหมดเวลามีใครตอบได้ไหมมีไหมคะปางนี้ชื่อปางว่าอะไรปางอุ้มบาทถูกต้องค่ะนักเรียนปางอุ้มบาทนั่นเองปางอุ้มบาทมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพุทธประวัติเป็นพุทธประวัติตอนอะไรคะพระพุทธเจ้าออกไปทำอะไรเอ่ย
1: บ
0: ิน ทบาททำไมไม่ตอบเมื่อสักครู่นี้อ่ะคือพระพุทธเจ้าออกไปบินทบาทนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะปางอุ้มบาทนะคะก็คือปางที่พระพุทธเจ้าออกไปบินทบาทแล้วมีคนดูถูกว่าพระพุทธเจ้านั้นไปเหมือนกับขอทานใช่ไหมคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้มีความเมตตาแล้วก็ไม่ได้คิดโกรธเคืองนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็คือปางอุ้มบาทนั่นเองซึ่งเป็นปางประจำวันพุธกลางวันนั่นเองเก่งมากค่ะถัดมาข้อนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะคะถัดมาข้อที่5หมายเลขใดดีคะหมายเลข6อ่ะหมายเลข6ไม่มีเลยอ่ะให้อีก1หมายเลข9หมายเลข5หมายเลข5เปิดแล้วนะคะปางนี้คือปางอะไรปางอะไรคะใครกลุ่มไหนอยากตอบตอนนี้กลุ่มที่3ได้กี่คะแนนแล้ว
1: 2
0: คะแนนนำอยู่นะคะกลุ่มอื่นตอบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยว่าปางในลักษณะนี้เป็นปางประจำวันอะไรแล้วมีชื่อปางว่าอะไรคะ

0: นักเรียนหมดเวลาค่ะปางนี้นะคะเฉลยก็คือปางป่าเลไลนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าได้ไปอยู่ที่ป่าใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีช้างและลิงได้มาถวายความดูแลนั่นเองนะคะก็คือปางป่าเลไลนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาปางที่6หมายเลขห้านะคะปางนี้คือปางอะไรง่ายมากปางอะไรคะปางขัดสมาธิใครตอบกลุ่มไหนตอบกลุ่ม5กลุ่ม5ตอบว่าปางขัดสมาธิใช่ไหมคะถูกต้องปางสมาธินั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะปางสมาธินั่นเองนะคะปางนี้ค่ะนักเรียนต่อมาปางที่7หมายเลข5หมายเลข5ปางอะไรคะ
1: ปางลำพึง
0: ปางลำพึงเป็นปางประจำวันเกิดวันอะไรคะ
1: ว
0: ันศุกร์ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อมาปางสุดท้ายแล้วเปิดเลยนะคะจะหมดเวลาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วหมายเลข5เลยละกันนะคะนักเรียนปางนี้คือปางปางนาคปกนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนแสดงว่านักเรียนก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับปางของพระพุทธรูปต่างๆประจำวันเกิดของเรานั่นเองนะคะค่ะก็มีความสอดคล้องกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะต่อมาเรามาลงมือปฏิบัติกันค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัตินี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข้อคิดหรือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงามจากพุทธประวัติที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับพุทธพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั่นเองค่ะลงในใบงานที่3เรื่องเส้นทางพุทธศาสดา1นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำได้นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องทำลงไปนะคะให้นักเรียนอ่านรายละเอียดแล้วก็ลงมือทำลงไปนะคะนี่ค่ะคือตัวอย่างของใบงานนะคะเอาละค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยเพราะฉะนั้นทุกคนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เช่นกันค่ะคำถามคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนใครอยากตอบให้ยกมือตอบคำถามได้เลยนะคะค่ะคุณครูขอถามว่าการศึกษาเรื่องพุทธประวัติมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างไรนักเรียนคิดว่าการที่เราได้มีการศึกษาพุทธประวัติมีคุณค่าต่อตัวเราเองอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรต่อเราและมีประโยชน์อย่างไรต่อสังคมมีใครอยากตอบไหมคะใครอยากตอบยกมือได้เลยนะคะเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: การศึกษาพุทธประวัตินะคะมีคุณค่าต่อตนเองแล้วก็สังคมนะคะในเรื่องของตนเองก่อนค่ะก็คือ1เรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยค่ะส่วนต่อสังคมนะคะก็อาจจะลดการที่จะมีคนที่ไม่ดีมากขึ้นค่ะก็คือพระพุทธประวัติเนี่ยทำให้เราเข้าใจในส่วนของว่าทำไมเราถึงควรทำในสิ่งที่ดีเป็นต้นค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะก็ดังที่เพื่อนได้บอกมาเลยนะคะว่าพุทธประวัติเนี่ยมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็สังคมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ดังนี้เลยนะคะการศึกษาพุทธประวัตินะคะนักเรียนก็มีคุณค่าทั้งต่อตนเราเองก็คือช่วยพัฒนาความคิดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญญาเห็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ดีของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและมีคุณค่าต่อสังคมก็คือช่วยให้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเองแล้วก็เนื่องจากว่าการศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัตินั้นนะคะก็ยังช่วยให้เรานั้น ปฏิบัติตนได้อย่างดีงามตามรอยของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนของพุทธศาสดานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนว่าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเส้นทางพุทธศาสดา2นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบงานที่4เรื่องเส้นทางพุทธศาสดา2นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเส้นทางพุทธศาสดา1นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเรามีการบ้านใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วนำมาส่งให้คุณครูนะคะค่ะนักเรียนคนใดไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: Aww.

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: อิง
1: ไฮอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ด้วยว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกไปเลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: ทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันน่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: อย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่ง

0: เสกตังได
1: ้ได
2: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
1: เรื่องจริง
2: ปีหนึ่งเสกได้อะไร
1: ปีหนึ่งเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
2: อ้าววิเคครับ
1: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
2: เออจะนับเป็นวัน
1: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
2: โอ้
1: สามถึงห้าพัน
2: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
1: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
2: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
1: จริง
2: ไอ้นี่เสกได้เลยละแสนสี
1: ่ได
2: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
1: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
2: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูให้แกชุดนิดนึง
1: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
2: ให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนประจำฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
1: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
2: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าเยะไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้เนี่ย
1: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
2: ไปบ้านญาติก่อน
1: แล้วเห็นเขาทำ
2: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
1: ที่ลมสัก
2: ลมสัก
1: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอหนึ่ง
2: อำเภอลมสัก
1: ใช
2: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
1: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านมาบ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
2: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
1: ิน
2: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
1: อยากได้เหมือนเขา
2: แล้วก็
1: ได
2: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
1: ใช่ค่ะ
2: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
1: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
2: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: ใช
2: ่
1: บ้านเราเป็นเกษตรกร
2: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
1: พี่ลี
2: ตัวพี่ลี
1: มีค่ะ
2: ทำอะไร
1: ปลูกดอกไม้
2: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดาวเรือง
2: ดอกดาวเรือง
1: ค่ะ
2: แล้วดาวเรืองดีไหม
1: ดี
2: ก็ดีอ
1: ่
2: ะ
1: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มีค่ะ
2: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็ได้ผลด้วย
1: ค่ะ
2: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
1: สี่ปี
2: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
2: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
2: เอ้า
1: เรียนรู้เอง
2: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรให
1: ้ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเนี่ยเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
2: ปลูกเลย
1: ปลูกเลย
2: สำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
2: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
2: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
2: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได้
2: ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
2: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได้
2: ไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันเฮ้ยไม่ต้องปลูกหรอกไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยเออดีจัง
3: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่บริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: แต่หลายดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50
1: เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่นึงนี่เราลงกี่ต้นฮะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี่ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอาแบบ
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะไปเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้
1: มัน
2: หน
1: ่
2: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
2: เพื่อ
1: กันมันบาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมบูรณ์หน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบพี่ปัดส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดการเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาพุ่งปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนวิธีก่อน
1: ไปนี่ไงปัด
2: เหม
1: ือ
2: นเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกเป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
1: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถ
2: ัง
1: แล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
1: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
2: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: เก็บละ
1: อ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได้
1: เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอน

0: กลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืน
0: เพราะ
1: มันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
0: บ้านเขา
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
0: โตน่าจะใช่เน
1: า
0: ะ
1: น่าใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
0: ้3เดือนค่ะ
1: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือน
0: ค
1: ่ะอ๋ออันนี้คือต้นๆเขาเลย
0: อันนี้ต้นๆเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซส์นี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
0: 6เดือน
1: Able
0: 6เดือน
1: Able มาตอน6เดือน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะน
0: ั้น6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทำให้เขาได้มาตรฐานดีไหมฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
0: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
0: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
0: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
0: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
0: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นไง
0: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
0: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
0: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
0: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
0: แพง
1: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
0: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
0: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
0: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
0: วันเป็นร้อยกิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่ไปแล้วเก็บต่อ
2: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
0: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
0: ค่ะ
1: ตัดทำไม
0: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะ
1: กินอันนี้กินไม่ได้เหรอ
0: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
0: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
0: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
0: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
0: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บต้องพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทำขอบ
0: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
1: ทำสมัยก็ใช้มีดตัดแหละ
0: ค่ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
0: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
0: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
0: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
1: แม่ค้ามาซื้อซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ใช้นี้แต่อันนี
0: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
0: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
0: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินต่างประเทศ
0: ไม่งั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
0: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
0: ค่ะ
1: เขามีอะไรบ้างนะมี
0: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
0: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
0: ใช
1: ่เอเขียวคืออะไร
0: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
0: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
2: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเพื่อว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะแต่ตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารแอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้สารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
0: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็กนะ
0: ค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกบานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้หรอกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูเงี้ยดูถ้ามันมี
0: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่แล้วอันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
0: อันนี้ต้อง
1: เอา
0: ของ
1: นี้ได
0: ้ได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
0: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขา
1: อ๋อ
0: ถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: อ๋อแสดงว่าคัดเอาให้ได้โบ้เอจริงๆก็น้อย
0: โบ้จะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกการขั้นตอนคัดบาน
0: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นแต่ช่างเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี้
3: ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่

0: ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
0: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
0: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
0: ใช
1: ่หว่านเลย
0: หว่านทำแปลงหว่านเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
0: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
0: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
0: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
0: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เฮ้ยต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
0: ปลูกได้เป็นไร่2ไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้า1ไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
0: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร่
1: โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร่
0: ใช้ระบบน้ํา 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
0: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกมั้ยค่าปุ๋ย
0: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่ว
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
0: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
0: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
0: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
0: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งอยู่ไหม
0: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
0: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำไง
0: ใช้ยาฉีด
1: ต้องใช้ยาฉีด
0: ไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
0: 5 ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
0: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 คน
1: 4-5 คน
0: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
0: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วครับ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้กี่โมง
0: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
0: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
0: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมมานี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
0: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือยัง
0: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
0: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
0: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หน่อไม่ค่อยขึ้น
1: อ๋อต้นเขานิ่งๆ
0: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว้
0: ใช่
1: ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย

0: แต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มอ่ะล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
0: ใช
1: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
0: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องหน้าสิ
0: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะแล้วเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
0: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะคะก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
0: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
0: มีค่ะ
1: อ๋อ
0: มีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให
0: ้เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย hey.
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมุติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
0: หัก
1: ของ
0: ดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
0: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
0: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลยแล้วกันปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
2: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหมอ
0: ุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
2: โคนเน่า
0: ค่ะ
2: ต้องทิ้งไหม
0: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
2: รักษาเขาเฉย
0: ๆค่ะรักษา
2: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
0: ประมาณ2เดือน
2: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
0: ใช่
2: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3เดือนแรก
0: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมันถึงมีหน่อค่ะ
2: เหมือนคนไข้
0: ใช
2: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
0: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
2: ทำไม
0: ข้างหลังเนี้ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ
2: ่อ๋อแดดมันไม่ถึง
0: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
2: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
0: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
2: ทดลองปลูกก่อน
0: หวานทดลองปลูกสองไร
2: ่หวานมาตรงนี้ดูสองไร
0: ่สองไร่
2: เจ๊งไหม
0: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ใกล้ต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
2: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่าสองไร่นะเจ๊ง
0: ไม่เจ๊งเพราะว่าพอเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
2: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยชำ
0: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
2: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
0: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
2: เจ๊งไหม
0: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
2: ้ไม่ใช่คำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาและยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินไงเอโวA B C แต่ที่มันได
1: ้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A B O ก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ลีได้ยังไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ลีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่ต้องงานคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี่เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
2: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือเมื่อง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพียงถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
4: ไต้หวัน
2: ไปจีน
4: ค่ะ
2: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
2: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
2: ไม่ได
1: ้ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
2: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
2: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ต่อทุกปี
2: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
2: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
2: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
2: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
2: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
2: ์ค่ะไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
2: ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
2: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
2: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่าไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
2: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
2: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
2: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
2: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
2: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
1: ิน อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหม
2: ค่ะ
1: A เขียว 4.8 A ขาว 1.7
2: รวมดีกว่ารวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาท
2: ค่ะ
1: วันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
2: ค่ะ
1: แล้วช่วงนี
2: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
2: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้อันนั้นมาวันนี้ได้3,400มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีก

0: อันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้เลยได้
2: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
3: ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงเอ็งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเอ็งเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวตรง1บวก

0: พันธุ์แหละใช่ไหมซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่ไหมครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมนี่คิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
1: ะ
0: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือลงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า 6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือก

คราวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอ่วนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคราวเส้นที่2อีกชั้น1 3. การทำเชือกคราวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคราวเส้นที่2ไป

น 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
1: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จ

0: จากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
1: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
2: ่
3: บ้านน้ำเขียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรมาสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีวิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
1: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
2: ้
1: และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
2: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
2: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
1: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
2: ยอด
1: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตัวนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคืออาหารเช้า
4: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
0: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
2: ่
1: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
2: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
1: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
2: เขาก็จะมีแผนการเก็บ
1: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
3: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ใช้หน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
0: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลที่เหลืออ
2: ันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
4: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
2: ู
7: กหินก้อนที่นี่คนตั้งคุณพี่เ
2: ข
7: าเลยว่าได้ขายเจ้าก
2: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
6: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
8: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแ

0: ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะอย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทํางานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สําคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
1: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
0: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้มีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟอง
2: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
3: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
1: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
2: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
1: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
0: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
1: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
0: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
1: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
0: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
1: ใช่ค่ะ
0: กันที่มีฟองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชันค่ะสบู่เหลวน้ำนมข้าว
1: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
0: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
1: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กรัม
2: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
4: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300
0: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
2: เมื่อกี้ถีบมาปุ๊บ
0: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: อันนี้คือใบเชียงดา
0: ใบเชียงดา
5: อันชัน
0: อันชัน
5: ใบเตย
0: ใบเตยเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะเชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
5: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
5: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
5: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
5: ค่ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
5: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกเพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่น

ีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้จ้าปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วยI'm gonna make it.

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: มี
1: จัดเต
0: ็
1: ม
0: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเองนี่เลยนะคะ
5: แผ่นเจียว
1: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
1: เอามาปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
1: อัญชัน
4: อุ้ยเก่งอัญชันทำได
1: ้เวทมา
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
7: เมื่อวานได้กิโลก็สามขีดจ้ะ
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำ
0: ตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชุมชนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัม
4: ค่ะ
0: ผสมกับ
4: ว
0: ิตามิน B3
4: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
4: ะ
0: สีเขียวสวย
3: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: ก็แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันทุกวันสมัยนี้ค่ะ
5: สมมุตินะกินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะของก็จะเป็นไพร
6: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
7: ความแข็งแรงของที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจหนัก
3: หอมมาก
4: ใหญ่สวยมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยทรายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนในบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนในบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเหงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเขากับว่านั่นเป็นไรแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามี

0: กำลังนี่ยังดีกว่าเก่าเถอะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
2: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
3: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
4: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องต่างๆที่จะตามมาครับ
5: อบต.

0: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
0: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแล้วมันมีขน
1: เฮ้ย
2: เห็นไหม
0: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
0: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะพาวเวอร์หาเจอบ้างไหมครับ
5: ไม่เจอเลย
0: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
5: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอแปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน
0: ะพี่เขาพาไป
5: โอเค
4: เบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมล่ะ
3: น่าจะไม่ใช่
5: ก็มี
3: ขนด้วย
4: มันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลยแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตามต้นไม้แล้ว
2: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
3: เฮ้ยไปแล้วไปแล้ว
4: เจอแล้วเหรอคะ
2: เจอ
5: ต้นนี้ต้นนี
4: ้ต้นนี้ก็ใช่
2: ต้นอะไรแค่นี้หรอ
5: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
4: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
5: นี่คือมันจะโตได้อีก
6: มีขน
4: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
6: นี่ค่ะ

0: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่าค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
2: แล้วว่าเราพี่เขา
3: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
4: กว้างค่ะเพื่อให้รากมันไม่ขาด
2: ค่ะแสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
3: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
5: มันมีเมล็ดของมันแต่ว่า
2: หาได้ที่ไหนอะ
5: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
4: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลยอะ
2: เย
0: ้ฉันเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะ
0: อะไรวะ
2: เอาดินใส่เยอะเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อยหลังจากที่เดินป่ากันมา
0: เหนื่อย
2: ค่ะแตกจืดพี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
0: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้นนี่อะไรเนี่ยเหมือนยังไงอะคะ
0: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: ได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนวุ้นยังไง
3: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี้เก่งปะ
5: รู้สึก
3: แมนดู
4: ไม่ต้องขยับมา
5: แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
3: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
5: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
3: เสียดาย
5: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่เนี่ยแถวนี้
2: ได้
6: ไปดู
2: ไหนเอ่ย
5: ตรงนี
2: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากอะ
0: คะเก็บเลยนี่ใบใหญ่ๆนี
2: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอะ
0: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆที่เขียวนี่เห็นไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้ได้ไหมอะ
0: ได้ค่ะ
3: ขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
2: โอเค
0: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆนี
2: ่ตู้ได้แล้วครับป๊าป๊าราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว่ายมดต่อย
5: เก็บเชื้อเขา
2: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
0: ได้ครับ
2: ได้เหรอ
0: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
2: ครับยังไม่เห็นมาวัดสีหน่อยดิ
6: เก็บ
2: อันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็ก
0: ได้ครับ
2: มันใบเล็กอ่ะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
0: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆมันไม่มีคน
2: อันนี้น่าจะได
0: ้ได้ครับได้
2: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
0: เยอะก็ให้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มี
0: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
0: มี
2: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
7: กินข้าวลูกกิน
2: นะงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
0: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้
2: เผ็ด
0: นะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
6: อร่อยแล้วเนี่ย
3: จะลองชิมดูนะคะ
7: มันเผ็ดนิดน
5: ึ
7: ง
5: ใช่ไหมอะไร
7: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอย่างนี้ปลาแตงไ
2: หมเผ็ด
3: กดกันครับ
2: อันนี้เหรอ
6: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ่ะ
5: เพราะว่ากินเผ็ดได้ไหม
2: กินได
5: ้กินได้เก่งอ่ะ
2: นิดหน่อย
5: นิด
0: หน่อย
5: พ
0: ี่
5: ไม่ชอบ
2: เร็วๆ
3: จิ้มอะไรนี่คะ
7: จิ้มตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
2: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้จิ้มไข
7: ่ขอชิ้นเล็กๆเยอะค่ะ
2: ผมขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
7: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มลาบขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
6: ขายเผ็ดยังไม่เสร็จ
2: พี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย

0: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
1: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
0: จะมีชุบแป้งทอดม
1: ี
0: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมาน้อยด้วย
1: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นหมาน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
3: ได้ค่ะ

0: ไส้มาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
1: จานหนูลองขยี้หน่อยจ้ะ
0: ลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
1: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
1: ่นี่ไงวุ้น
2: มาดูนะ
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
1: เฮ้ยเพ้อเอามือมานี่ไงวุ้น
2: อุ้ยวุ้น
1: นี่พาวเวอร์เอามือมา
2: อุ้ยมันจะเป็นแบบน
1: ี้ใบนั้นก่อนโอ้อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
2: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
1: นี
2: ่
1: มัน
2: ปัง
1: โอ้วุ้นมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
2: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
1: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
1: โอ้ยมาได้วุ้นแล้ววุ้น
0: วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
1: ใส่น้ำมันอยู่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
3: ขยี้เหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
2: เอาวุ้นไปป้าย
1: ได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
1: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
1: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
1: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
1: แต่อันนี้เราใส่น้ำปลา
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให้
1: ทดลองให้ดู
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
1: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: ใช่หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
4: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซดอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบมาน้อยกันเลย
1: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบมาน้อย
1: ใบมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
1: น้ำเชื่อม
0: นมสด
2: น้ำสดหอม
0: เมฆมีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
1: คั้นเองลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ขอลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
1: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
1: ค่ะ
0: ลองทำดูลองทำดู

0: กันแล้วก็ขยี้ด้วย
1: ต้องคุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้เลย
2: ขยี้ก่อนขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
1: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
2: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
1: ใช่แต่มันไม่มีขน
2: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
3: เรายังไม่ได
2: ้
3: เ
2: ตคอส
3: เรายังไม่ได้
1: อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
2: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
0: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
1: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
4: เหนียวขึ้นค่ะแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
2: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
1: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
2: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
0: มีประโยชน
1: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
2: กะทิก็ใส่ได้
0: ม
2: ัน
0: ไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
1: แอล
2: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: ยิงใส่แท่งเลยไหมคะ
5: ได้เลย
1: อ่ะพาวเวอร
5: ์ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
2: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
1: พอไหม
3: คะวายเหนียว
0: ปิดมือเลยก็บีบปูด
3: ของวุ้นก็จะออกมา
2: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
0: ่ยังไม่ออก
1: ยัง
0: ไ
1: ม่เห็นนะ
3: พาวเวอร์เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
0: ยังไม่ออกเลยสักนิด
3: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
0: ยัง
2: หอมไหมหอมใบเตยไหม
1: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
2: ใช่หอมไหมล่ะ
0: ยังไม่ได้กินใบเตย
1: พาวเวอร์ใหญ่ไม่กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกันแข่งกัน
0: ขยี้
1: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่แล้ว ได้ยังยังไม่ข้นยังไม่ข้น
0: หอมคือ
5: เดี๋ยวเอาน้ำสดมาใส
1: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหม
0: เอาเลย
2: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
0: ขยี้หรือเหมือนเดิม
1: ของเรา
2: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
1: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
2: ใช่ผสม
1: กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
2: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากองอะไร
0: โอ้ยผมม
2: ัน
0: กินนมรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะกินนมรสหวาน
2: เอามาไม่ต้องคั้นโอเคเอามาใส่มาอีกและ
1: แล้วเราจะ
2: กินเหมือนใส่มาเลย
1: กินจริง
2: ๆเทเลย
0: จริงเหมือน
2: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
1: เดี๋ยวมือลื่น
2: นั่นแหละ
1: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
2: โอเคแล้วคั้นกัน
1: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
2: ลง
3: ส้มเงินเป็นใด
2: เจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตลาดมันทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรี
2: ๆพอแล้วพอแล้ว
0: ล้างพวกมันก็จะหลุดออกไป
1: มันได้แล้วค่ะ
2: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
1: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
3: คุ้ม
1: เป็นไปบีบบีบบีบ
2: โอ้โห
1: ได้เยอะมาก
0: หุ่นแรงเยอะมาก
3: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
0: มันยังได้อีกนิดนึง
1: ได้นิดนึง
0: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
2: ตักใส่เลย
1: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
4: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
2: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล
1: ้
2: ว
1: ใ
2: ส่ตัวนี้มา
1: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
2: ใช่
1: แล้วเอาอันนี้มากด
2: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ่
1: อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
2: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลดเทลงมาเลยไหมอาการร้อนในกับไข้ขึ้นเทลงมาเลย
0: ปิ๊บปีดี
1: เทเลยนี่ใช้ช้อนหุยกว่าสักเกี้ยงเลยอุ้ยเฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
2: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
1: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะ
4: แต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกัน
1: นี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
2: แก้ปวดหลังปวดเอวด้วย
1: อุ้ยแก้ปวดหลังปวดเอว
2: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: เฮ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
4: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
0: นั่นไงเล็กๆ
4: เวลาปวดหัวนะก็วันนี้ไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินอย่างนี
0: ้แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
1: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
4: ขอพี่เขา
5: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะจุดจุดอันนี้ก็ได้ครึ่งนึงแล้วค
4: ่
1: ะ
4: ใช่
1: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
5: ตากันนี้ใส่มา
1: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะว้ายเอซ
5: ถ้ามันไม่สวย
6: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
1: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: แห้งแล้วแห้งแล้ว
2: ก
0: ิน
2: ได้แล้วกินได้แล้ว
1: นี่อันนี้แห้งแล้วว ิ่งไปเร็วเร็วค่ะ
4: โอ้เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย์
1: วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
4: ถือว่ามีประโยชน์กว่า
1: อ่ะน้องป้าลองชิมดู
4: นาง แหมเล่นมุกมีคนรับมุกเนี่ยดี
1: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลยเป็นยังไงคะ
4: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เฟย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
1: หอมกลิ่นนมมาก
4: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
0: ดำๆเนี่ย
4: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
2: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: โอ้ยแต่สักอะไร
2: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยขั้วโลกเหนือค่ะ
1: หมาน้อยขั้วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินมาร้อยคู่ต้องเหน
4: ีย
1: ว
4: เย็นเลยนะคะ
1: อันนี้ดีกว่าน
4: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
2: เป็นไงคะ
4: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อร่อย
4: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกับกรอบแอปเปิลด้วย
1: เยี่ยม
4: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
1: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยคุณเลย
4: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด
1: มันเย็นนี
4: ่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
2: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
4: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
1: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
2: ใช่แล้วปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
4: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
1: มันแข็งมาก
2: หมาน้อยครับชิมดู
0: นี่ควาย
4: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
1: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
5: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
2: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
1: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณค
1: ่
4: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมล

0: ขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
2: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
1: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังค้า
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
5: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
2: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: น้ำปั่น
2: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี
6: ้พุทธสลัดหมาน้อย
7: คนนี่มันดำ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ใกล้กันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

เที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเกิดผมครับนั่นก็คือชุม

0: 51 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะคร
1: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: เลยครับไป

0: มัสการค่ะ
1: พระอาจารย์
2: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋ออยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
1: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสิน
2: ธ
1: ุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
2: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
0: ขอบกราบพระคุณค่ะ
1: เจริญพร

0: ังจากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มค่าเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดานเนี่ยเป็นบ้านดาน
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาน
2: โอ้นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: คัญที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาย

0: ที่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับสัมพันธ์ครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับว่าจะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
3: พาท
2: ั
3: วร์ค่ะ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เดี๋ยวเราเชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค่ะ
0: ไปกันเลย

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งค่ะ
1: ปลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงาม
3: ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
2: ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
4: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
5: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเย็น
4: โอ้
5: เย็นก็แปลว่าผีดุ
4: โอ
5: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดเอง
4: แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: เป็นพระอัจฉริยะมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเราเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
5: มีไม่ไปไหนก็อยู่ด้วยกัน
4: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
4: ์ครับ

เย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยลุยเลย
3: คนนี้ลำลูกกับไหลใจเขาเรียงรอยิ้มรูปรอยเอื้อนข้อสะบัดไหลลำลำลูกกัน

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: ยัคฮู
3: ้อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
4: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
3: ครับ
4: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาง
3: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะพี่จูนนะคะวันนี้พี่จะมาเล่า50 Fact มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะหรือเด็กมหิดลอ่ะจะเรียกตัวย่อว่า KA ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1ของวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะทุกสาขาจะต้องไปเรียนที่มหิดลศาลายาเหมือนกับเพื่อนๆคณะอื่นเลยค่ะชั้นปีที่2เราจะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีกันแล้วและเรียนยาวไปจนถึงจบปี4เลยค่ะแต่มีเพียง1หลักสูตรเท่านั้นนะคะที่จะได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในชั้นปีที่4นั่นก็คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีมีทั้งหมดด้วยกัน7หลักสูตรเลยนะคะนั่นก็คือ
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่มีถึง2หลักสูตรเลยนะคะที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยพี่จะขอเริ่มเล่าที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก่อนเลยนะคะโดยเด็กมหิดลจะเรียกตัวย่อว่า CB ค่ะวิชาของหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาเป็นหลักค่ะจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายค่ะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาจากต่างประเทศเลยนะคะในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งน้องๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามีจุดแตกต่างยังไงจากสาขาชีวะทั่วไปนั่นก็คือเราจะมีวิชา Principle of CB และ CB Impactic ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้หากน้องๆคนไหนสนใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่แนะนำสาขานี้เลยค่ะตอนปี2ปี3เรามีการออกฟิลหรือออกภาคสนามด้วยนะซึ่งจะมีการทำแผนที่เข็มทิศศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆสภาพดินและมีการสำรวจประชากรสัตว์ป่าอีกด้วยนะส่วนใครสนใจทางด้านการจัดการภัยพิบัติพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยเพราะว่าพี่ก็เรียนอยู่นั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า ED นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่หลากหลายมากๆเลยนะโดยเราจะนำหลักทฤษฎีฟิสิกส์นำไปต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติในอนาคตด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนสีสวัสดิ์ที่เนี่ยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาหลักสูตรนี้เลยนะจะทำให้เรามีองค์ประกอบความรู้ทางด้านการวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์โดยจะเรียกตัวย่อว่า GS ค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของธรณีโดยวิชาเหล่านี้จะใช้ต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะเช่น
1: ตะกอนวิทยาวิทยาหินผลิตศาสตร์และภาพถ่ายทางอากาศ
0: โดยพี่จะพูดรวมๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับสายน้ำมันพลังงานการทำแผนที่ผืนดินตั้งแต่ชั้นลึกสุดไปถึงชั้นบนดินเลยนะโดยตอนปี3เราจะเรียนวิชาที่เจาะลึกเกี่ยวกับสาขามากขึ้นโดยในทุกๆปีของหลักสูตรนี้เราจะได้มีการไปออกฟิลหรือออกภาคสนามกับเพื่อนๆด้วยนะเพื่อ

0: ศึกษาสภาพแวดล้อมจริงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1เดือนแล้วก็มีโดยมีฟิลได้เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่พี่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะน้องๆนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือเรียกตัวย่อว่า AG นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรครบวงจรปัจจัยการผลิตการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชรวมถึงการแปรรูปและการทำธุรกิจการเกษตรด้วยนะและยังมีการเรียนที่หลากหลายด้วยทั้งพืชสัตว์แมลงจุลินทรีย์โดยชั้นปีที่2และ3เราจะเลือกวิชาเลือกที่จะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้เช่น
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการผลิตเห็ดการจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์และการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
0: โดยจะมีอาคารและพื้นที่การทำเกษตรโดยจะเรียกอาคารนั้นว่าตึกเท้านั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆของ AG นั่นก็คือกิจกรรมค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีคล้ายๆออกแนวค่ายมหาลัยเลยแต่อีกหนึ่งหลักสูตรที่น้องถามมากันเยอะมากนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือเรียกตัวย่อว่า FT นั่นเองค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์แบคทีเรียเพาะเชื้อเพื่อทำการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆด้วยนะคะในชั้นปีที่4เราสามารถเลือกแผนการเรียนได้2แผนการเรียนเลยนะนั่นก็คือแผนกอและแผนขอโดยแผนกอจะเป็นการฝึกปฏิบัติในโรงงานและทำสเปเชียลโปรเจกต์ส่วนแผนขอจะเป็นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมที่น่ารักมากๆของพี่ๆ FT นั่นคือกิจกรรม Food Together เป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ของพี่ๆให้กับน้องๆโดยจะมีการทำฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาให้น้องๆได้ทำด้วยนะคะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆสถาบันอื่นด้วยนั่นก็คือกิจกรรม Open Can เป็นกิจกรรมการรวมตัวของเพื่อนๆอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศเลยนะจะมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการแข่งขันทางวิชาการด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจทางด้านธุรกิจนะคะพี่แนะนำหลักสูตรนี้เลยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือเรียกตัวย่อว่า BA นั่นเองค่ะหลักสูตรนี้นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแล้วนะเรายังมีเรียนเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการในธุรกิจด้วยนะเมื่อจบไปแล้วเราสามารถเข้าสู่วงการการประกอบธุรกิจไปอีกก้าวนึงได้เลยนะคะเรามาถึงหลักสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นคือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกตัวย่อว่า AC โดยหลักสูตรนี้จะถูกใจน้องๆที่ชอบสายคำนวณเชิงบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณองค์กรต่างๆด้วยค่ะโดยรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะโดยอาคารที่พี่เรียนกันมีถึง2อาคารเลยนะคะนั่นก็คืออาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการหรือตึกแล็บค่ะโดยอาคารเรียนรวมนะคะจะมีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซไว้ให้น้องๆได้ใช้บริการด้วยนะส่วนตึกแล็บยังมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้นั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานกลุ่มด้วยนะคะโดยทุกหลักสูตรนะคะเราจะใส่ชุดนักศึกษามาเรียนกันค่ะแต่มี5หลักสูตรนะคะที่จะใส่เสื้อช็อปค่ะนั่นก็คือ AG GS FT ED แล้วก็ CB ค่ะโดยเสื้อช็อปนะคะเราจะใส่เรียนในวิชาที่เป็นปฏิบัติการเท่านั้นนะคะส่วนหอพักนักศึกษาของเรานะคะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเลยค่ะสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรถบริการรับส่งจากหอพักนักศึกษาไปอาคารเรียนรวมเลยค่ะและตอนนี้เรายังมีหอพักใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการด้วยนะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากๆเลยและบริเวณหอพักยังมีฟิตเนสให้นักศึกษาได้ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะโดยที่หน้าวิทยาเขตของเรานะคะจะมีร้านคาเฟ่ที่จะเป็นขนมหวานและน้ำหวานต่างๆเลยนะโดยพี่อาจจะชอบไปนั่งกินฮันนี่ทอสกับเพื่อนๆหากน้องๆคนไหนที่มาวิทยาเขตนะพี่แนะนำให้มาร้านนี้เลยค่ะมาถึงข้อ50กันแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กของวิทยาเขตกาญจนบุรีกันเลยนะคะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้ข้อโข55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9จิต8มี9ไรเบอรี่
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตในที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมา

0: ก็เห็นแล้วไหม
1: ทวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
2: ทวดของย่าอีก
1: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
1: ใช่
0: คือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนแกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้อง
3: ลุงมาอะไรคือเขาจะมัดไว
0: ้
3: มัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอก
4: เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
2: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
5: า
0: ะ
5: เมตรละเมตร
2: อุ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
5: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
2: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
5: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
5: มันแล้วแต่ตาล้อม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
5: า
0: ะ
5: เป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
5: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
4: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดนึงค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
2: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: ปลาเก่งอยู่นะ
2: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปลากดย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
5: เออว่าอย่าโต๊กโต๊กหมากปู
0: ลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
2: เสียงว่าอะไรพี่
5: น
2: ี
5: ่มันร้อง
0: จริง
5: เนี่ยแต่มันโต๊กหมากปันทิศมันร้องตึงโกมาก
2: อันนี้คุณลุงวางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงแบบวางตอนเย็น
5: ก็เดี๋ยว
2: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
2: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะ
2: โอ้ยเป็นพวงเลยอะ
0: นอกจากกัดนะคะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่า

0: ถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บไซแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันนะลุงเนาะแต่ว่าไซที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของไซแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
1: บริเวณที่ลุงพินจมไซเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบไซเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในไซค่ะลักษณะของไซโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวไซนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในไซเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
2: โอ้คุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่โดนตะอกแล
0: ้
2: วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่ยังไม่มากเด้อ3-4ตัวโอ้หนักมาก
3: นะครับมันดิบ
0: มันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
2: มันดิบ
0: ดีนะก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
1: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: เมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูกับปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: ใช่แม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: คาตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊ะใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรนะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ค่ะใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือแต้วทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
0: จ้า
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
0: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
0: 5แว่นเลยชื่อก็บอกไปแล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขาหลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
2: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
0: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดี

0: น้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: ปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูดิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: อยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะ
1: คะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พ่อแม่ปรุงมาไ
0: หมเอาค่ะไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมาก
4: อมรินทร์ทีวี
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเพิ่นไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่การบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออดจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้ล่ะครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอเสาวรสรวมไปถึงลูกหม่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับ
2: โอ้โห
0: เดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยของมาช่วยอ่ะ
0: เอาปืนช่วยช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใช้6กระสอบ
0: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
2: ใช่
0: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย
0: ที่นี่นี่อากาศดีนะหมอกอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ถามจริงครับกวาดนี้ทุกวันนี้ไม่เคยเป็นภูมิแพ้กันบ้างเลยไง
2: ดีกว่าเผาครับ
1: ต่อจากนี้ก็ถึงเวลาเอาใบลำไยไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์กันแล้วล่ะครับ
2: ฮะโวยๆเบียร
0: ์ยังมีหน้ามาบอกให้ไวๆช่วยเข็นยังไม่ช่วยเข็นเลยครับผม ได้หรือยังครับเทเลยไหม
2: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเคร
3: ถทับขาน
0: ี่นั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
1: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
2: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะ

0: ต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
1: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
1: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
2: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
1: น้ำใส่รูเบียร
0: ์น้ำใส่เลยนะ
1: น้ำใส่รู
0: น้ำใส่รูได้เลยครับผม
3: รู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะ
0: แปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
1: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
1: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
1: อยากทำอะไรก็ทำครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
0: ตรงไหนโล่งๆไปทำตรงนั้น
1: ใช่
0: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
1: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันโล่งบ้างแต่ละวันอะที่ทำอะ
1: โอ้สวนผักเชียงดาอยู่ครับใต้ร่มลำใหญ่พอแล้วครับร้อนแล้ว
0: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
1: ร้อนแล้วเราก็ไปอ
0: ันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
1: พอแล้วครับ
2: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
0: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
1: ยากขึ้น
0: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหม
1: ใส่แค่ไหนก็ใส
0: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
1: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
0: สัปดาห์ละครั้ง
1: ครับ
2: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
1: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
0: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มดิ
1: อ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
1: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
0: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดิสปริงเกอร์อ่ะ
1: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
0: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
1: ช่างเถอะ
2: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่ล่ะครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรื่องพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแม่เก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
0: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
1: ปีเกือบ2ปีครับ
0: อุโมงค์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
1: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
0: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
1: สามารถ ทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
2: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
0: ลูกนี้สีดำอักยิ้มอักย่อย
2: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
0: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
1: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
0: แล้วให้เจอ
1: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
0: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงเสียดายแบ่งๆกันกินป่ะนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้บุญด้วยนะนะแบ่งให้กิน
2: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
0: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
1: ก็น่าเสี่ยงครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
0: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
1: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
0: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
1: ตอนนี้เราเป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให้
2: ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
1: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
2: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยณัฐดนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ
2: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองอย่างจังหวัดขอนแก่นที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยบนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ แบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: สถานอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมขัดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60 หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆเนี่ยครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับ
1: คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเลย
1: ครับผมเล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: อันนี้จะเป็นเรดโอ๊ค
1: เรดโอ๊คนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊คครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่ว
2: ๆครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เออเห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกัน
2: ครับ
1: หรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่ามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโอ้ยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ทิ้งไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ล่ะครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
0: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: ำหรับการปลูกผักในภาคอีสานที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องรดน้ำมากเป็นพิเศษนะครับเคล็ดลับอีกอย่างของสวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: คนที่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต่ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะอย่างองค์ยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเอาเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% มั้ยฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเวเรียไตรโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่มันแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปแย่งอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายสมมติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าขาดอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอันนี้ถูกตัดรอบหมดอันนี้จะโตไหม
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบอกตรงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้ละ
0: เนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาด ปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบ

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับหลังทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลกมันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
2: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
2: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลักๆ
2: กลุ่มคนรักสุขภาพ
1: ครับ
2: ที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
2: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกําหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
2: เรามีแผงประจํา

0: ตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคำไฮแล้วก็ตลาดโมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพสินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
0: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีไหม
0: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากว่าอยู่พอกิน
0: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: คือเครือข่ายก็ต้องในมาตรฐานเดียวกับที่เรา
0: ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
0: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
0: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
0: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับพี่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
2: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันค่ะบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบ

0: เนี่ย
1: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
0: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ปฏิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: ลูกแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300

ไอ้คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: ยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอ้โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนี่ตอนนั้นนี่ก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
1: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูล

0: เราจะมาพบกันในรายการ Animal Speak นะคะเป็นรายการที่แนะนำความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak วันนี้หมออ้อยบอกว่าจะพาหนูมาดูเรื่องจิ๋วๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนูเตรียมของมาเลยค่ะเต้นๆๆหนูพร้อมทำงานแล้ว
1: จริงเหร
0: อเอ้าไหนไหนไหนไหนไหนไหน
1: ไหนไม่เจอหรอกแหมจิ๋วเกินให้น้องคนดีทายก่อนดีกว่าสัตว์จิ๋วที่หมอจะพามาดูเนี่ยมีสี่ขา
0: สี่ขาแมวเหรอ
1: ไม่ใช่ใหญ่กว่านั้นนิดนึงบางครั้งก็เป็นอาหารของคนด้วยแต่ตัวนี้เราไม่ใช่เป็นอาหารนะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอางี้ดีกว่าเราไปดูข้างหน้าเลยดีไหมว่าเป็นตัวอะไร
0: ดีค่ะดีง

0: สวัสดีครับพี่ไก่
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีครับ
2: ครับ
0: วันนี้ผมหลอกน้องคนดีว่าจะพามาดูสัตว์จิ๋ว
3: แล้วนี่คือสัตว์จิ๋วที่หมออ้อยจะพาหนูมาดู
0: หรอยัง
1: อันนี้เป็นวัวใหญ่เป็นวัวยุโรปวัวชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่มาจากสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสมีแองกัสอเมริกานะครับมาเป็นลูกผสม
0: ก็คือเป็นลูกผสมระหว่างวัวต่างประเทศกับวัวไทย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาจะได้สามารถทนร้อนได้ดีเพราะวัวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วทนร้อนไม่ค่อยได้
1: ใช่ครับ
0: พอผสมวัวไทยเข้าไปปุ๊บ
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นลูกครึ่ง
1: มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังตัวใหญ่เป็นที่
3: แล้วหนูถามนะสิคะทำไมบางตัวที่หนูมองมาเขามันจะตั้งขึ้นแล้วทำไมตัวนี้เขาลง
1: อ๋อจริงๆแล้ววัวเนี่ยครับในโลกนี้จะมี2ประเภทคือวัวไม่มีเขาตั้งแต่กำเนิดเหมือนเด็กๆแบบนี้สายพันธุ์เขาพ่อเขาไม่มีเผาเกิดมาก็หัวแบบนี้เลยนะครับกับวัวที่มีเขาแล้วทีนี้พอมาผสมกันบางทีก็เลยได้เขา
0: เล็กๆน้อย
1: แบบนี้คือยังไม่หมดไปซะทีเดียวแต่สำหรับลูกเขาเนี่ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีเขานะครับแต่มีอีกวิธีนึงที่เราการจัดการจะคือจัดการเขาออกตั้งแต่เด็ก
0: ครับบางทีเวลามีเขาเนี่ยเวลาวัวเขาเหมือนกับช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือว่าต่อสู้กัน
1: ก็
0: จะเอาเขามาชนกันทำให้วัวตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยโดนแทงบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดเขาออกจะได้ไม่มาขุดกัน
1: แต่หลังๆพอเราใช้วิธีที่ใช้สายพันธุ์ไม่มีเขาเราก็ลดงานตัวนี้ไปก็สบายมากขึ้นนะครับ
0: เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยมันมีวัวแบบหลายไซส์มากเลยครับพี่ไก่
1: ใช่ครับของเราทำหลายประเภทมากคือเหมือนเป็นการเรียนรู้อย่างนึงเราก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราจะมีวัวหลายชนิดอยู่ที่นี่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทางก่อนที่พี่ทำมาเป็นแบบเนี้ยมันมีวัวแบบต้นทางอยู่ด้วยนะครับลองไปดูทางนี้กันครับ
0: มันเป็นวัวที่มาจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับสายพันธุ์เลือดมาจากต่างประเทศแต่กว่าจะไปสู่ตรงนู้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากวัวไทยๆเลยก็มีตัวเล็กๆเนี่ยนะครับใช่ครับพวกนี้เป็นวัวไทยๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกผสมบาม่านนะครับลูกผสมบาม่านแบบนี้นะครับซึ่งเป็นวัวร้อนเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแม่วัวพวกไทยๆพวกนี้ใส่ชาโลเล่ฝรั่งเศสเข้าไปหรือใส่แองกัสอเมริกาเข้าไปเราก็จะได้ลูกที่เป็นแบบนู้นขึ้นอยู่กับว่าพันธุกรรมหนึ่งคือแม่โครงสร้างดีไหมครับ2น้ำเชื้อที่ใช้น้ำเชื้อเกรดดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาถ้าน้ำเชื้อพ่อพันธุกรรมดีส่วนใหญ่เราใช้ของนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับพันธุกรรมดีแล้วก็แม่โครงสร้างส่งด้วยลูกออกมาก็จะใหญ่บึกเหมือนที่เราเห็นข้างบน
0: เมื่อกี้บอกว่าใช้พ่อนอกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: น้ำเชื้อนอก
1: น้ำเชื้อนอกแช่แข็งมาจากนอก
0: แสดงว่าเอามาผสมเทียมที่นี่
1: ใช่
0: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์
1: ไม่ได้เอาพ่อพันธุ์มาง่ายมากครับเพราะว่าแ

0: ันทั้งฝูงเนี่ยเราจะให้ท้องข้อไหนบ้างก็ได้นะครับทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีตัวผู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเช็คเกอร์ของเราซึ่งตอนเด็กรุ่นเนี่ยเขาสัตวแพทย์เขาผ่าตัดเบี่ยงเบนลึงให้นะครับก็จะมีลึงอยู่ด้านข้างตัวเอาไว้เช็คสัตว
1: ์สำหรับการเบนลึงนั้นก็คือการที่เราผ่าตัดเบี่ยงเบนอวัยวะเพศของตัวผู้ให้ไปอยู่ด้านข้างของลำตัวแทนเพื่อไม่ให้วัวตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยทำการผสมพันธุ์กับตัวเมียจนติดลูกได้ประโยชน์ของการเบนลึงก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวเมียตัวไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์เพราะตัวผู้ที่เราเบนลึงไว้จะเป็นผู้ส่งสัญญาณบอกเรามาทำให้การผสมเทียมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ
2: ดูดิวัวตัวนี้สิมันมีเชือกที่จมูกด้วยเห็นมั้ย
3: อือน่าจะค่ะเป็นวัวไถนาหรือเปล่า
2: วัวไถนาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสนตะพาย
0: สนตะพายใช่ไหมครับ
2: คือเขาจะมีการเหมือนกับเจาะรูจมูกข้างในอ่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปแล้วก็คล้องมาเวลาจะพาวัวไปไหนเขาก็ดึงจูงไปคือลากจูงวัวก็จะเชื่องไม่ดิ้นไม่อะไรเลย
3: เพราะมันอยู่ที่จมูก
2: มันอยู่ที่จมูกเวลาเขาดึงเนี่ยมันจะเจ็บ
0: แล้วเขาเจ็บ
2: เขาเจ็บเขาก็เลยไม่ดิ้นไม่อะไรแต่สังเกตวัวที่นี่เนี่ยไม่มีเลยนะมีแค่ตัวเดียว
0: ครับผมถ้าเป็นวัวที่มาจากที่อื่นคือซื้อเข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะมีรอยสนตะพายอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายเราก็จะตัดทิ้งแต่ว่าลูกวัวส่วนใหญ่ที่เกิดบ้านเราพันธุกรรมเนี่ยมาจากเมืองนอกเนี่ยเขาจะคัดเรื่องความเชื่องมาก่อนแล้ววัวที่นี่จะค่อนข้างเชื่องเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่ใช้สนตะพายเลย
2: วัวมีคลิปตรงติ่งหูด้วยเห็นไหมแล้วก็มีเจาะหูด้วยเขาทำก็คือว่าเอาไว้รู้ว่าวัวตัวไหนชื่ออะไรแม่ตัวนั้นชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่คือเป็นข้อมูลให้เราก็เหมือนกับบัตรประชาชนวัว
0: ใช่ครับ
3: แล้วทำไมบางตัวไม่มีอะคะ
0: ก็ของเราเนี่ยจริงๆพอมาอยู่ที่เราเนี่ยเราทำเบอร์ร้อนถ้าเกิดที่นี่นะครับมีฮอตแบนดิ้งก็มี
3: เบอร์ร้อนก็คือจะเอาเหล็ก
0: ตัวเลขข้างๆเป็นการจัดการฟาร์มอย่างนึงถามว่าจำเป็นไหมก็ในการจัดการฝูงวัวเยอะๆเนี่ยวัวอยู่ในทุ่งเนี่ยการสื่อสารที่คุยกันแล้วเข้าใจไม่ผิดพลาดฉีดยาไม่ผิดตัวรักษาไม่ผิดตัวเนี่ยก็ต้องมีฮอตแบนดิ้งตรงนี
2: ้หมอว่าน้องคนดีเนี่ยน่าจะได้ความรู้พื้นฐานละสำหรับวัวที่เราพามาดูคราวนี้หมอจะพาน้องคนดีไปดูสัตว์จิ๋วละ
3: อย่าบอกนะคะว่าจะพาหนูไปดูวัวจิ๋ว
2: ใช่ไหมครับพี่ไก่
3: เหร
2: อมีพี่ไก่ให้พี่ไก่พาไปดูดีกว่าไปอันนี้เป็นวัวอะไรครับ
0: อันนี้เป็นวัวจิ๋วรุ่นแรกของเราครับเป็นซีรีส์แรกนะครับ
2: ผมนึกว่าลูกวัว
0: เป็นแม่พันธุ์แล้วครับพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ทุกตัวนะครับแต่เป็นซีรีส์แรกก็เลยเป็นสีดำบางตัวก็3ขวบ
2: วัวแคระหรือว่าวัวจิ๋วที่พี่ไก่บอกก็คือว่าก็คือพวกนี้แหละ
0: ครับแต่อันนี้ทำมาสักพักแล้วยังไม่แปลก
2: ยังไม่แปลก
0: ครับมีแปลกกว่านี้
2: อ๋อมีแปลกนี่อีกฮะ
0: ครับ
3: งั้นไปดูกันค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่
3: หน
2: ้
3: าแพนด้าหน้าแพนด้าน
0: ี่นะครับวัวแพนด้าหน้าแพนด้า
2: วัวแพนด้า
0: แต่ของพี่เนี่ยฝึกไว้เพื่อเชื่องเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชมวัวเหมือนวัวใหญ่ข้างนอกคงไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวพี่พาน้องคนดีเข้าไปเล่นกับเขาข้างในเลย
2: เฮ้ยเข้าไปเล่นด้วยอ่ะนี่จะเป็นวัวจิ๋ว
0: ใช่ครับเป็นซีรีส์2ของเราที่เป็นแม่แพนด้าวัวจิ๋วดงประดู่ที่เราเรียกวัวจิ๋วเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัวแคระถ้าแคระเนี่ยคือมาจากดอฟปุ๊บมันก็เหมือนคนพิการ
2: แคระ
0: นะครับแต่ที่เราเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเล็กโดยสายพันธุ์มินิเจอร์เขาเป็นพันธุ์ที่คัดมาเพื่อเล็กจริงๆแล้วส่วนที่คำว่าเป็นดงประดู่เนี่ยเราก็ใช้หลักการตั้งชื่อสายพันธุ์วัวที่พัฒนากำแพงแสนก็ตั้งชื่อกำแพงแสนพัฒนาที่ตากที่กระบินก็ตั้งชื่อพันธุ์กระบินพันธุ์ตากนะครับแต่ของเราทำที่ดงประดู่ฟาร์มแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เราทำแบบนี้เป็นวัวชุดแรกของเมืองไทยจริงๆที่เป็นมินิเจอร์สำหรับท่องเที่ยวน้องคนดีลองป้อนไหมครับ
2: ป้อนอาหารลิ้นเขายาวมากเลยนะพวกนี้เนี่ย
0: มาเร็ว
2: โดนลิ้นไหม
3: ลิ้นจักรจี้มากเลย
2: ลิ้นจักรจี้เขาชอบกิน
0: อันนี้เราฝึกแล้วครับฝึกจูงด้วยเดินพาเดินเล่นได้นะครับป้อนอาหารได้กอดเล่นถ่ายรูปได
3: ้แล้ววัวมันเป็นหวัดได้ไหมคะ
0: ได้สิคะในโรคประจำที่เราเจอในวัวเนี่ยก็อาจจะมีไม่สบายเป็นหวัดปอดบวมโดยเฉพาะในลูกวัวเล็กๆเกิดใหม่นะครับที่มาเจอจังหวะที่เกิดมาแล้วฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันในช่วงฤดูฝนหนักๆนะครับก็อาจจะป่วยถึงขั้นปอดบวมแล้วก็ตายได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่ เลือกไม่ผสมในช่วงที่เรานับย้อนหลัง9เดือน
1: 9เดือนขึ้นไป
2: เออจะให้คลอดช่วงไหนครับ
0: ตลอดปียกเว้นเดือนสิงหากันยา
1: อ๋อโอเค
0: ครับที่นี่ฝนหนักสิงหากันยาเราก็จะเว้นช่วง2เดือนนี้นะครับแต่ในแง่ของการเลี้ยงดูทั่วไปถามบอกป่วยบ่อยไหมจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยน้อยมาก
1: ไม่ค่อยเจอโรคภัยไข้เจ็บพูดง่าย
0: ไม่ค่อยเจอ
1: เพราะว่าเลี้ยงดีอากาศดีอาหารก็ถึง
0: เหมือนที่สัตวแพทย์ทั่วไปรู้กันว่าจัดการไม่ให้ป่วยจะดีกว่าป่วยแล้วมารักษา
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ดูแลแล้วสุขภาพดีก็ไม่ต้องป่วยจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกตัวที่เนี่ยบอกตามตัววัวที่เกิดที่บ้านผมทุกตัวเกิดจากการผสมเทียม
1: ครับ
0: ก็มีการเช็คสัตว์มีการผสมล้วงตรวจท้องทำเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากวันธรรมดาทำงานอยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาถ้าฉุกเฉินแถวนี้ก็ให้หมอผสมเทียมของวัวนมแถวนี้มีเยอะเขาก็เข้ามาช่วยดูแลให
3: ้วันนี้มีล้วงตรวจไหมคะ
0: มีล้วงตรวจไหมคุณหมอล้วงตรวจไหมครับเดี๋ยวล้วงตรวจเรามีวัวที่จะต้องตรวจท้องก็มีนะครับ
1: หมอลองล้วงดูซิว่าท้องหรือเปล่า
3: หนูส่งให้หมออ้อยเลยค่ะ
1: โอเคส่วนใหญ่เราก็จะล้วงตรวจดูว่าท้องหรือไม่ท้องเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูลักษณะภายนอกก็สามารถพอบอกได้คร่าวหรือบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอัลตราซาวด์ยิ่งแม่นมากเลย
0: ชัดเจนเลย
1: ว่าท้องไม่ท้อง
0: จะเห็นตัวอ่อนเลยอยู่ข้างในนะครับ
1: ตอนนี้เวลาล้วงเขาจะรู้สึกเจ็บบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการผูกไว้หรือบางครั้งเขาอาจจะเตะเราได้ก็ต้องมัดขาไว้ด้วยกันไม่ให้เขาเตะเราหมอไม่เคยล้วงวัวจิ๋วปกติแล้วตอนเราเรียนเนี่ยสัตวแพทย์จะมีการเรียนล้วงตัววัว
0: จะยืนระดับนี้เลย
1: วัวธรรมดาล้วงนี้สบายมากตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องย่อนิดนึงนั่นต้องระวังนิดนึง
3: ถ้างั้นต้องอยู่ห่างๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องควรจะอยู่ห่างนิดนึงนะคะความรู้สึกก็คือจะค่อนข้างฟิตกว่าวัวธรรมดานิดนึงนะฮะแน่นมากฮะอันนี้เข้าไปนิดเดียวเองฮะก็ถึงแล
3: ้
1: ว
3: มันจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: โอเคคราวนี้สัมผัสเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปสัมผัสถึงตัวน่าจะเป็นรังไข่ของเขานะฮะผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะผสมได้แล้วล่ะครับนี่ไม่เคยผสมอะไรมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ยังครับเป็นสาว
1: เป็นสาวใช่ไหม
0: ครับขวบกว่า
1: ๆน่าจะผสมได้ก็คือถ้าเหนียวนำเป็นสัตว์ปุ๊บก็คิดว่าผสมได้เลยจะได้มีชุดซีรีส์3อ่ะฮะ
0: ซีรีส์3
1: ออกมา
0: ใช่ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็หมอล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นลูกเรียบร้อยแล้วเห็นแม่เรียบร้อยแล้วขาดพ่อวัวเดี๋ยวหมอจะพาน้องคดีไปดูพ่อวัว
3: เดี๋ยวแต่พี่ไก่เพิ่งบอกไปเองนะว่าที่นี่ไม่ใช่พ่อวัวแต่ใช้น้ำเชื้อ
1: ไปดูพ่อวัวดีกว่าพ่อวัวอิมพอร์ตใช่ไหมเราอิมพอร์ตพ่อวัวใช่ไหม
0: จากนอกไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบ้าน
3: พี่ไก่นี่เลี้ยงวัวบนบ้านเลยเหรอคะแล้วไหนพ่อวัวคะไหนอะวัวไหนฮะ
1: ไหนอะพี่ไก่เฉลยน้องดีกว่าเฉลยน้องคนดีกว่านี่หมอเฉลยดีกว่า
0: ทั้งหมดอยู่ในถังนี่ค่ะ
1: อิมพอร์ตในถังเฉลยดีกว่านะครับพี่ไก
0: ่น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อวัวทั้งหมดจากเมืองนอกนะครับพ่อวัวกี่ตัวก็แล้วแต่ทำน้ำเชื้อแช่แข็งใส่หลอดเล็กๆแบบนี้นะครับและแช่แข็งในน้ำยาลิควิดไนโตรเจนนะครับก็มีความเย็นเหมือนตู้เย็นแต่ว่าเย็นมากเย็นตู้เย็นลบเท่าไหร่ลบ0องศาเป็นน้ำแข็งอันนี้ลบ196
3: มันเย็นยังไง
1: มันเย็น
0: มาก
1: เย็นมาก
0: เนี่ยนะครับ
1: นี่ดูสิ
0: เห็นไหม
1: ใหญ่เข้าไปเล่นใกล้นะพวกนี้อันตรายจริงนะเพราะว่าคือถ้าเราเอามือเข้าไปเนี่ย
0: มากไม่
1: เอามือเข้าไปเนี่ยดึงมานี่เคาะปึ๊กมือแตกเลยอ่ะ
0: จะมีที่เก็บเป็นแบกอยู่แล้วก็มีกระบอกเก็บใช่ครับ
3: เป็นน้ำแข็ง
0: ก็จะมีชั้นเก็บอยู่มีน้ำเชื้ออยู่เป็นหลอดเต็มไปหมดในนี้เก็บไว้เยอะมาก
1: ครับ
0: มูลค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวเพราะสะสมมานานนะครับ
1: พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นะเราแช่แข็งเนี่ยเก็บได้30ปี50ปี
0: ตราบใดที่เติมลิควิดไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้เสียหายน้ำเชื้อก็จะคงสภาพอยู่อย่างเงี้ยครับต่อให้พ่อวัวตัวเนี้ยตายไปกี่10ปีแล้วก็แล้วแต่ถ้าน้ำเชื้อยังอยู่ในนี้มันก็ยังอยู่อีกนานแสนนานก็ยังเอามาทำละลายแล้วก็ผสมกับแม่วัวเราได
3: ้ที่พี่ไก่บอกว่าละลายนี่คือต้องละลายแบบไหนคะ
0: ก็พอมันแช่แข็งอยู่ใช่ไหมครับก็จะมีการทำละลายด้วยการแช่น้ำอุ่น37องศาเข้าอุณหภูมิร่างกายนะครับพอทำละลายแล้ว30วินาทีเขาก็จะใส่ไว้ในปืนผสมเทีย
1: ม
0: นะครับแล้วก็ไปฉีดในแม่วัวที่พร้อมที่จะผสมแต่ว่าต้องผ่านหน้าที่ของตัวเบนลึงที่จับสัตว์ให้เราก่อนว่าชั่วโมงไหนควรจะเป็นชั่วโมงที่ผสมเราก็จะมาทำละลายและไปผสม
3: เบลึงนี่ใช่ตัวที
1: ่ตัวผู้เมื่อกี้
3: คุณหมอบอกว่าเขาไปผ่าให้อวัยวะเพศอะไปไว้ข้างๆ
1: ใช่
3: เพื่อเวลาที่ขึ้นครอบ ตัวเมียจะได้ไม่ติดและจะได้รู้ว่า
0: ตัวไหนเป็นสัตว์
3: ตัวนี้ตัวไหนเป็นสัตว์ที่พร้อมจะผสมพันธ
0: ุ์
3: แล้ว
0: เก่งมาก
2: นี
3: ่ๆๆโอ้แล้วอย่างนี้เราจะรีดน้ำเชื้อเก็บไว้ทุกวันได้ไหมคะแล้วมันจะได้มีพ่อพันธุ์ทั่วโลก
2: คือถามว่ารีดเก็บทุกวันได้ไหมจริงๆมันรีดได้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยน้ำเชื้อจะไม่เข้มข้นจะทำให้ผสมติดยากแทนที่จะเป็นข้อดีกลายเป็นข้อเสียการที่เราจะทำให้ตัวเมียเป็นสัตว์เนี่ยก็ยากละการที่เอาน้ำเชื้อที่ไม่มีคุณภาพมาผสมอีก
0: ก็จะไม่ติด
2: จะไม่ติด
0: เราก็จะมีปัญหามากว่าเอ๊ะหมอผสมผิดเวลาหรือทำละลายน้ำเชื้ออุณหภูมิไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกคนทั่วโลกจะมั่นใจได้ก็คือใน1หลอดเนี่ยการที่คุณหมอเขาจะทำเชื้อเข้าไปมาตรฐานเฉลี่ยก็จะอยู่ที่30ล้านตัว
2: ครับ
0: นะครับที่จะใส่ให้ในนี
2: ้30ล้านตัว
0: แต่เราใช้ตัวเดียวที่วิ่งไปผสมกับใคร
3: เมื่อกี้นี้พี่ไก่พูดว่าการพัฒนาสายพันธุ์ใช่มั้ยคะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่าเรื่องของยีนนะคะแล้วเราจะแยกไงว่ายีนเด่นยีนด้อยจะเรียกไงอะคะ
2: อันนี้เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟัง
3: okay.
2: ง่ายๆเดี๋ยวหมอมีตัวอย่าง
3: อุปกรณ์อะไรเปล่า
2: เดี๋ยวหมอมีตัวอย่างมาให้ดู
1: วันนี้หมออ้อยจะมาอธิบายการคัดเลือกพันธุกรรมวัวจิ๋วโดยใช้กฎของเมนเดลแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับหมออ้อยจะสมมุติให้สีเขียวแทนวัวปกติสีส้มแทนวัวจิ๋วคราวนี้หากเรานำวัวพันธุกรรมสีเขียวมาผสมกับวัวพันธุกรรมสีส้มเราจะได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวหลังจากนั้นเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียว2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะได้วัวที่มีพันธุกรรมสีเขียวอย่างเดียว1ตัวมีพันธุกรรมสีส้มและสีเขียวรวมกัน2ตัวและมีพันธุกรรมสีส้มอย่างเดียวอีก1ตัวหลังจากนี้ถ้าเรานำวัวที่มีพันธุกรรมสีส้มนะครับมาผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะได้วัวจิ๋วที่มีแต่พันธุกรรมสีส้มแบบคงที่ในที่สุดเลยล่ะครับคราวนี้ก็จิ๋วมากแล้วเหลือแค่อีกนิดนึงก็จะจิ๋วสมบูรณ์นี่ก็เป็นการผสมพันธุ์กันไปเรื่อยๆที่เราสามารถคัดเลือกได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่ออกมาแล้วจะเป็นจิ๋วนะอาจจะเป็นตัวปกติบ้างก็ได้แต่มียีนซ่อนเลนส์หรืออาจจะเป็นตัวที่จิ๋วเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราผสมพันธุ์ไปถึงระดับนึงเนี่ยเลือดเขาจะเริ่มนิ่งคือทุกตัวออกมาต้องจิ๋วหมด อันนั้นคือการผสมถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จละ
0: ที่คุยกันเรื่องมินิเจอร์จิ๋วๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังมีสัตว์อีกชนิดนึงในฟาร์มอยากให้ไปเห็นเหมือนกันในความที่เป็นจิ๋วเล็กๆของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเนี่ยอยากให้ไปเห็นของจริงเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่ามาครับมีอะไรจะให้ดู
3: มูจิ๋ว
0: นู่นเห็นไหม
2: โอ้เพียบเลย
0: เข้าไปดูข้างในกันนี่นะครับหมูจิ๋วที่เราเห็นกันบ่อย
3: ๆ
0: แต่ที่อยากให้เห็นก็คือแม่เขานี่คือแม่เขา
3: แม่เขาเป็นบิ๊กไซส์หรือเปล่าคะ
0: ตัวนี้อาจจะดูบิ๊กไซส์นิดนึงเพราะว่าตอนเด็กๆ เขากินอาหารขุนเยอะมากอยู่สำหรับคนที่เลี้ยงแต่ว่าคือเรียกว่าเลี้ยงจนใหญ่เกินมาตรฐานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายพันธุกรรมอันนี้ก็คือมินิเจอร์เหมือนกันเป็นหมูเล็กนะครับของตัวนี้ประมาณ50แต่ตัวนี้โอเวอร์ไซส์ก็อาจประมาณ50กว่าโล60โล
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นไมโครทีคัพนอก
2: ครับ
0: จะประมาณ20ถึง25กิโล
2: ครับ
0: ก็น้องๆ นี่แหละครับประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเล็กแค่นี้อยู่ตั้งแต่แรกเกิดที่สำคัญถ้าสายพันธุ์เวียดนามิสพอตเบลลี
2: ่
0: นะครับโตประมาณ 5-60 โลแล้วนะครับยังไม่น่ากลัวถ้าไปเจอลูกผสมหมูป่าผสมจินหัวผสมเหมยซาน
2: หมูภูเขา
0: ใช่ครับหมูภูเขาก็อาจจะยังไม่ใหญ่มากเพราะเป็นมินิเจอร์เหมือนกันที่ดำล้วนจินหัวก็ประมาณ200โลหรือถ้าไปเจอเปียแตงหมูฟาร์ม300กว่าโลอัพ
2: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นหมูที่เอาไปเลี้ยงกันนะครับเราก็จะมีคำถามโดนโทรมาถามบ่อยมากเลี้ยงไปแล้วทำไมตัวมันใหญ่หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามีสนะครับบอกตามตรงเลยว่าต่อให้เล็กสุดที่เราเจอแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าลายผิดเพี้ยนไปจากแบบนี
2: ้
0: ก็มีสิทธิ์เป็นลูกผสมแล้ว
2: ก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยสัก5ปีที่แล้วเนี่ยครับก็จะมีกระแสหมูจิ๋วมารอบนึงแต่เขาเอาหมูป่ามาขายเป็นลูกหมูจิ๋วซึ่งลายมันจะสวยงามแล้วคนซื้อมาเลี้ยงเยอะมากช่วงนั้นฮะเป็นอยู่ช่วงน
0: ึ
2: ง
0: โตขึ้นและดำสนิท
2: ครับคือลายมันน่ารักมากฮะลายลูกหมูป่าน่ารักฮะ
0: แต่เมืองนอกเนี่ยอาจจะเกิดจากกระแสที่ดาราฮอลลีวูดเขาเป็น
2: ใช่ครับอ
0: าจจะเกิดกระแสกัน
2: อุ้มเล่นแล้วแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: นี่คนไทยก็เหมือนกันคนไทยมาเล่นกันแล้วก็คิดว่ามันน่ารักคิดว่ามันเล็กจริง
2: ครับ
0: อุ้มขึ้นมาเนี่ยครับเหมือนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้ว โตแล้วไม่เล็กนะเล็กประมาณนี้คุณต้องทำใจรับให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ทำสัตว์มาเนี่ยครับบอกเลยว่าพบว่าหมูเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรเชื่องนิสัยดีคุยกันรู้เรื่องมากพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือฉี่เป็นที่เป็นทาง
2: จริงๆหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักสะอาด

0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าหมูเนี่ยสกปรกเพราะเรานึกภาพในฟาร์มที่เป็นหมูกินอ่ะก็จะเลี้ยงแบบในคอกแล้วก็กลิ้งเกลือกสกปรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง
1: ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้บ่อยๆก็จะตัวชมพูเนียนเลยนะครับ
0: น่ารักไหมหมูไม่เคยจับหมูใกล้ใช่ไหม
2: ไม่เคยค
0: ่
2: ะ
0: ร้อง
1: ปกติหมูจะไม่ชอบให้อุ้ม
0: ครับ
1: แต่ว่าหมูของเราเนี่ยครับเราจะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยอายุช่วงเดือนนึงเนี่ยเราจะเริ่มฝึกเขาฝึกให้เข้ามาหาคนให้มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนเทคนิคการฝึกสัตว์ทั่วไปของดงประดู่เรานั่นแหละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงได้ระดับนึงเรียกมาหาเรียกมาคุ้นเคยได
0: ้ที่เห็นมาเนี่ยพี่ไก่ก็ทำหลายอย่าง
1: หลายอย่างครับเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์มา10กว่าปีนี่ทำหลายอย่างมากวัวเนื้อวัวนมแล้วก็มาเลี้ยงแพะแกะนะครับแล้วก็มาหมูจิ๋ววัวจิ๋วพัฒนาสายพันธุ์มาเยอะมาก
0: อย่างวัวเนี่ยพี่ไก่ตั้งใจว่าจะมาเป็นวัวนมฮะ
1: วัวนมคือคิดแบบคนเมืองไม่รู้นะครับก็เริ่มต้นเลี้ยงวัวนมดีกว่ารีดนมไม่ต้องไปฆ่ามันพอเข้ามาสัมผัสปุ๊บพอเราเริ่มทำวัวนมเนี่ยครับเราพบเลยว่าวัวนมจริงๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงมาปุ๊บได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้แน่นอนวัวหัน
0: สเต็ก
1: ใช่แล้วก็วัวนมตัวเมียที่โตแล้วให้ผลผลิตไม่ดีก็ต้องส่งไปมันเป็นเรื่องของการผลิตนะครับเป็นระบบฟาร์มเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงวัวนมเพื่อไม่ฆ่าเนี่ยคงไม่ใช่พอตอนหลังเราเริ่มจับแนวทางวัวเนื้อถ้าใช้พันธุกรรมดีๆใช้ฝรั่งเศสใช้อเมริกาออกมาแล้วสวยๆดีๆเกือบทุกตัวไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะฉะนั้นจะบ้านเราเนี่ยรอดแน่ราคานี้ซื้อไปเขาไม่ได้เชือดแน่เข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สบายใจระดับหนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนื่องจากปากช่องมันเป็นเมืองท่องเที่ยวพอทำแพะแกะไประยะหนึ่งก็จากการขายสายพันธุ์แบบนั้นเหมือนกันเพื่อให้เขารอดก็พยายามทำตัวดีๆหล่อๆขึ้นมานะครับขายเข้ารีสอร์ทขายเข้ากรุงเทพก็ได้ระดับหนึ่ง
0: คนที่คิดว่าจะเอาสัตว์ปศุสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยมากจนผมเห็นพี่ไก่นี่แหละ
1: มีในเมืองนอกมี
0: ในเมืองนอกในเมืองนอกเขาทำกัน
1: แต่จุดหนึ่งที่เราปรับตัวเนี่ยเพราะเรามองว่าเมื่อ AEC เปิดเมืองไทยจุดเด่นที่จะได้เนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัตว์ท่องเที่ยวที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราแล้วโดยฝีมือคนไทยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทนทานกว่าราคาไม่แพงเหมือนของนอก
0: จากการที่เราเคยกินหมูเราเมื่อมาเลี้ยงหมูแทน
1: ก็อาจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงอ
0: าจจะเป็นหมูสัตว์เลี้ยงแทน
1: ใช่คร
0: ับก็บางทีก็ทำให้คนเราเหมือนกับได้คิดมากขึ้นนะว่าการที่เราจะกินหมูอาจจะกินน้อยลงบ้าง
1: มุมมองเปลี่ยนไป
0: มุมมองเปลี่ยนไป
1: ที่มองหมูก็จะเปลี่ยนไป
0: เป็นยังไงครับน้องคนดีที่เราได้เห็นหมูจิ๋วว
2: ัวจิ๋ว
0: เป็นไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเลยค่ะว่าพอกลับไปหนูจะกินเนื้อหมูให้น้อยลง
0: อ๋อวันน้องคนดีเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความน่ารักของหมูก็มีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงน้องคนดีก็ไม่เคยเห็นก็ได้มาเห็นที่นี่วัวจิ๋วน้องคนนี้ก็เคยได้กินนมวัวเมื่อเคยเห็นวัวจิ๋วเป็นยังไงพอเราได้สัมผัสเขาก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขามุมมองในการที่เรามองต่อสัตว์ปศุสัตว์ก็เปลี่ยนไปสัตว์ปศุสัตว์ก็สามารถเป็นเพื่อนเลี้ยงได้
1: ใช่คร
0: ับนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่มากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหมูจิ๋วแล้วก็วัวจิ๋วรวมทั้งสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่พี่ไก่เลี้ยงไว้ให้เราได้มองเห็นในที่นี่ด้วยฮะ
2: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยยังไม่หมดลงค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนูกับหมออ้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์อะไรค่ะ
0: เลาะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animals

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเช็ดยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
8: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลังจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากกิจกรรม History Walk เราได้เข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในแกรนด์แคนยอน
1: This is the veteran who was on the river and exploring for the first time. And this is Big Jim, one of the native peoples who was a guide.
2: Uh-huh. Which tribe?
1: Havasupai. They're around here. And so a lot of American exploration was dependent on the native peoples. They had to take them. Some of my favorite stories. You could get down to the river quickly, but the natives would often tell them the worst way to try to go. So these explorers were sent very far, dangerous routes, because they did not want them to go to their sacred places.
0: เช่นเดียวกับ Grand Canyon, ทุกพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยถูกครอบครองโดยชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันมาตลอดในชื่ออินเดียแดง

0: ในการเดินทางครั้งนี้เราพยายามค้นคว้าข้อมูลและตามหาแหล่งที่อยู่ของชาวอินเดียแดงในพื้นที่ต่างๆเพื่อเข้าไปทำความรู้จักคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
1: บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของชาวอินเดียนที่เขาอยู่กันจริงๆเลยนะคือเราก็รู้ใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์ของคนขาวกับชาวอินเดียนเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วความรู้สึกแบบบางทีมันเซนซิทีฟมากไงเรื่องของที่เขาโดนกระทำจากคนขาวในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเขาไปเจรจากับเจ้าของบ้านก่อนว่ายินยอมที่จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปคุยกับบ้านอื่นก่อนว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าบ้านตะกี้ไม่ได้นะคะเสียดายไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่าลองตะลอนไปหลายบ้านแล้วเหมือนกันนะก็ไม่สำเร็จเหมือนกับว่าเข้าใจแหละว่ามันอาจจะมีประเด็นที่มันเซนซิทีฟอะไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็เลยโอเคไม่เป็นไร
0: ถึงจะถูกปฏิเสธการให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแต่ก็มีไม่น้อยที่เราได้รับข้อมูลเชิงลึกจากชาวอินเดียแดงและหนึ่งในนั้นคือประเด็นที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการเรียกชื่ออินเดียแดงเป็นคำที่ยิ่งเข้าไปกรีดแทงบาดแผลในใจของพวกเขา
2: You know, associating the term red Indian, red skin, that refers to that unfortunate historyIt's a pejorative. It's a negative term.
3: I personally don't like that term because when it's frequently used, it's really derogatory. So when people say redskins, I mean, as far as I'm aware, most people are not comfortable with that term because it's always used in a derogatory way. Missionaries and people coming over, they would always call people redskins, and I'm assuming it was just because it was European people and then our skin. I mean, I'm not red, but I'm not all native either. So
4: to me, color doesn't matter. You know, a person is a person. You know, if you feel like you and me, I could, you know, I don't feel anything against you or anything. It doesn't matter what color they are. I mean, if you're gonna let it get you upset, then it's gonna upset you. Mm-hmm. If you're just gonna not worry about it. And I think it's just a name.
0: แม้จะเป็นชื่อเรียกเดียวกันแต่ความรู้สึกกลับแตกต่างกันไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

0: They fought back and said, no, this is our land, you cannot take it. The government hated that because they wanted to be able to take the land and the water that the settlers in that area.
1: Resources and land, mainly land.
0: So I would say it was an issue of a fight for land and water, a fight for resources.
2: เหตุของความต้องการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้นมาจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมในปี1867สภาคองเกรสได้อนุมัติโครงการสำรวจพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันตกของประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อศึกษาธรณีวิทยาและค้นหาทรัพยากรธรรมชาติและในขณะนั้นยังเป็นช่วงเดียวกับยุคตื่นทองตื่นแร่ด้วยทำให้ผู้คนเริ่มหลั่งไหลไปยังฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
3: John Wesley Powell, a one-armed Civil War veteran, is going to lead this expedition. And we're past the point now in 1869 of looking for gold. We've pretty much given up. That's not going to be found here. You know what the new gold is going to be? Water.
4: บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเนี่ยพื้นที่ที่ผ่านมาทั้งหมดเราจะเห็นเป็นทะเลทรายแห้งแล้งพอมีแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านมาแพทว่าอารมณ์มันเหมือนกับทะเลทรายแล้วก็มีถังน้ำเย็นๆน่ะแล้วทุกคนก็วิ่งมารุมกันที่ถังน้ำนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาคลายร้อนมาดับกระหายแม่น้ำโคโลราโดเนี่ยยาวมากไหลมาตั้งแต่เชือกเขา Rocky Mountain ในโคโลราโดไหลเรื่อยมาแอริโซนาแคลิฟอร์เนียแล้วก็ลงไปถึงเม็กซิโกอีก2รัฐคือรวมแล้วเนี่ยในอเมริกาเนี่ยไหลไป7รัฐความยาว 2,330 กิโลตลอดเส้นทางเนี่ยเต็มไปด้วยชนพื้นเมืองของอเมริกาในยุคก่อน
5: We have the Colorado River Indian Tribes. We are one of them, the Mojave Indian Tribe, the Chemehuevi Tribe, the Quetzal Tribe, and the Kokopo Tribe. If you notice behind me and you see the green pastures, there is the reservation, but there's also the Colorado River. Back then, we have over 28 acres of shoreline that belongs to the Fort Mojave Indian Tribe. But the white man took a lot of that and said, no, this is ours. So a lot of that conflict that happened was when they were talking about taking this, taking that.
1: Europeans first came in, and so they didn't understand how the tribes were managing their own resources. What they saw was that there was all this land and it was not being put to use in their European concept of how land should be used, that there should be rows of farms and, you know, however they use their land.
5: The river used to come all the way up here, and that's where the riverbed was long, long time ago. But when the white man came, they did a lot of development and they took a lot of that water. So now the water is like a really low stream, and the water had really shrunk down to where now it's just green pasture and it's just dry land.
6: Unfortunately, in the United States now, we're using most of the Colorado River water. The sand and dirt just goes on down the line.
5: And now they have to go further out because the river just shrunk so low, because we also share the river with the other tribes, but we also share it with other developments that are in the city, which is a lot of the white man. Yes, we had a conflict. I know that back then, from what I was told by my elders, is that we continue to fight for our land, fight for the river. We have not gone anywhere. We've been here for many, many years, and we continue to have pride and proud of who we are as Mojave people. We ended up growing as individuals and growing as stronger Mojave people to continue to fight, continue to protect our waters, and continue to protect our people that do live here today.

0: ความรักที่มีต่อเผ่าพันธุ์ของชนพื้นเมืองไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้จะต้องแบกรับความสูญเสียมามากมายแต่วันนี้ชะตากรรมนั้นเริ่มบรรเทาลงอเมริกันชนรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดกับการกระทำอันเลวร้ายในอดีต
1: In the movies that's just to make all Native Americans look bad because the white men don't like us
2: So if you were to look at a map of reservationsthe East Coast, they may not have any, or if they do, they're very, very small. And then when you move out west, they're a lot bigger.
3: And that's why most res-

0: พื้นเมืองควรได้รับและให้เกียรติในฐานะเจ้าของบ้านที่แท้จริง
1: We got it back though. We're all here now.
0: แม้ว่าชนพื้นเมืองอเมริกันแต่ละเผ่าอาจมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ความเชื่อหลักมีเพียงหนึ่งเดียวสายใยเส้นหนึ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันคือความเคารพรักต่อธรรมชาติของบ้านเกิดในฐานะบรรพบุรุษผู้สร้างผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
0: ดีพี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับมาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30 บาท
0: แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้
0: แสดง

0: ว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นแค่ไก่ตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: คือคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่ก็ 1,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับแล้วก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พร้อมบาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ถ้างั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
4: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
4: ได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
4: ่
0: บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของ ที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน
1: The Clean Diary
0: เย้เย้และหลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
2: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
2: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู
0: ่ค่ะโอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกล่อง
2: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
2: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
3: บ
0: ่
3: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
3: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
3: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
3: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ย
4: คร
0: ูนะครับรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
5: แกะปีก
0: นะครับ
5: แล้วก็ผืนค่ะ
0: แล้วก็
5: แบ
0: บขึ้นมาอย่างนี
5: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
6: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
6: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
6: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
6: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
6: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
6: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้อง
6: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
6: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ

0: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
1: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
0: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
1: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
0: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
1: โอ
0: ้นะครับ
1: จากทั่วประเทศ
0: ใช่แ
1: ต่เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
0: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
0: ครับ
1: ขอไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
0: ับ
1: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
0: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
0: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ในโชว์เลยฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
0: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
0: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
0: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้น
1: น่ะ
0: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
0: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
1: ะคร
0: ับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศาเป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอนเป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลัง

0: คาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
0: ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ารับพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนมันเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบฮัชฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัจไมจอแดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัจไมจอแดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอแดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอแดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเบานิวตริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:50 นาทีณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้ศัพท์พระวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดสาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา เวลา 17:00 น.บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง102ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้น
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากกินฟินๆกันได้ทั้งบ้าน
1: ครับหอมเป็นอาหารมื้อเช้า
2: ใช่เด็กๆ ก็ทานได้และที่สำคัญตอนนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุก็สามารถทานได
3: ้โรงอบ

เหนื่อยครับนึกว่าวันนี้จะแต่งหล่อเหมือนมาริโอ้มอลเลอร์ครับกลายเป็นซูเปอร์มาริโอ้ครับหมดพลังครับอย่างนี้นะครับต้องไปที่บ้านเห็ดแม่กลองครับรับประกันเลยครับพลังเกิดขึ้นแน่นอนเลยโอ้ย

0: กาแฟอร่อยมากครับเป็นกาแฟเห็ดรสชาติเข้มข้นเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าว่าสูตรเนี้ยได้แต่ใดแล้วทำไมถึงอร่อยขนาดนี้ครับขอเชิญหน่อยครับ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องแนนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับน้องแนนที่ไปที่มาของเห็ดแล้วก็เป็นกาแฟเห็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงรสชาติดีมากเลยอ่ะ
1: กาแฟเห็ดนะคะก็คือคุณพ่อค่ะคุณพ่อเขาจะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเห็ดผลิตภัณฑ์เห็ดอยู่แล้วแต่ก็คือตัวหนูนะคะอยากทำคาเฟ่ก็เลยคิดว่าถ้านำเห็ดมาผสมกับกาแฟมันก็จะเป็นเมนูที่แปลกใหม่อ่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยได้ทดลองทำดูมันก็เข้ากันดีอะค่ะ
0: มันมีความพิเศษยังไง
1: เห็ดที่ใส่ค่ะจะเป็นเห็ด8ชนิดเลยค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่ากาแฟเห็ดเนี่ยมันจะขายได้ครับ
1: คนทานกาแฟนะคะส่วนมากก็อยากทานแบบเข้มๆแล้วเห็ด8ชนิดเนี่ยมันก็คือจะช่วยในเรื่องของบำรุงกำลังบำรุงร่างกายค่ะตัวนี
0: ้แปลว่ากินแล้วสดชื่นด้วยบำรุงร่างกายด้วยก็เลยกลายมาเป็นกาแฟเห็ด
1: ใช่ค่ะนำมามิกกันมันจะได้แบบรู้สึกตื่นตัวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผมอยากรู้เนี่ยกระบวนการในการทำเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะที่นี่ของเราก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะก็คือจะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาค่ะ
0: ครับ
1: จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดค่ะ
0: ผมจะใช้ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นปราชญ์เรื่องเห็ดได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้เนาะนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพบคุณพ่อก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมโอเคครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้บรรยากาศพ่อร่มรื่นมากมากเลยครับพ่อเนี่ยสวนสวนของพ่อทั้งหมดนี่กี่ไร่นะครับ
1: 5ไร่ครับ
0: ตรงนี้นี่พ่อทำมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับพ่อ
1: ถ้าตรงนี้จะทำประมาณปีกว่าๆครับ
0: แล้วพ่อทำเห็ดเหรอครับ
1: เดิมเริ่มแรกก็ทำในระหว่างมะพร้าว
0: มีช่องว่างเหรอ
1: มีช่องว่างระหว่างมะพร้าวมันจะมีช่องว่างๆอยู
0: ่อ๋อนี่
1: ก็ใช่ใช่ก็จะทำเป็นโรงเรือนเล็กๆแล้วรดน้ำเห็ด
0: ครับ
1: มะพร้าวเราก็ไม่ต้องรดน้ำก็กินน้ำจากรดน้ำเห็ด
0: ลบหนึ่งได้สองเลย
1: ใช่แล้วเวลาแดดออกมามันก็ร่มฮะโรงเรือนก็ไม่ตากแดดเห็ดก็ได้ความชื้นได้ดี
0: ตอนเริ่มแรกในการทำเห็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: เริ่มแรกก็ขายสดๆขายสดแล้วก็ขายไม่ได้มาทิ้งแล้วเราจะเสียดายนะฮะก็เลยเอามาลองมาต้มน้ำ
0: อ๋อเอาเห็ดมาต้ม
1: ทำเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่ม
0: พ่อปลูกเห็ดอะไรบ้างครับ
1: เห็ดปองพื้
0: เห็ดปองพื้
1: ภูฐาน
0: ภูฐาน
1: คนญี่ปุ่น
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆอ่ะพ่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับ
1: ก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปก็มีเป็นเครื่องดื่มน้ำเห็ด3อย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็เครื่องดื่มเห็ด3ชนิดผสมเนื้อเห็ด
0: ครับ
1: แล้วก็มีเห็ด8ชนิด
0: ครับ
1: ผสมถังเช่า
0: ผสมถังเช่า
1: แล้วก็มีชาเห็ด
0: ชาเห็ด
1: แล้วก็มีชาเห็ดผสมกัญชาก
0: ัญชาโอ้มีหมดเลย
1: ครับผมแล้วก็มีเห็ดเป็นสแน็คเป็นเห็ดกรอบครับ
0: เดี๋ยวพ่อพาผมไปดูหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ของพ่อเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ครับผม
0: ได้ครับนั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวไปเลย

0: อันนี้คือก้อนเชื้อ
1: ก้อนเชื้อเห็ดครับ
0: พ่ออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่การทำ
1: จุดเริ่มต้นเลยก่อนที่จะได้ดอกเห็ดมานะเราจะต้องเริ่มทำก้อนเชื้อเห็ดนี้ก่อน
0: แล้วก้อนเชื้อเนี่ยวิธีการทำมันทำแบบไหนครับพ่อ
1: ขั้นตอนวิธีการทำก็คือมีมายางพารา100กิโลรำละเอียด8โลถึง10โลปูนขาว
0: ปูนขาว
1: แร่ปูไม
0: ้อ๋อแร่
1: แล้วก็ยิปซัม
0: ยิปซัม
1: ครับแล้วก็ดีเกลือ
0: ดีเกลือ
1: ครับแล้วก็ความชื้นน้ำปรับความชื้น
0: ครับแปลว่าพ่อต้องเอารำมาปั่นก่อน
1: มาผสมคลุกเข้ากับที่เลื่อยให้เข้า
0: ครับพอปั่นเสร็จก็เอามาบรรจุใช่ไหม
1: บรรจุใส่เครื่องบรรจุ
0: พอบรรจุเสร็จเราก็จะได้แบบนี้
1: พอจุดเสร็จแล้วต้องมาอย่างต้องเอาไปนึ่งอีกครับ
0: เอ้าเหรอ
1: ก็เอาไปเข้าหม้อนึ่งอีก5ชั่วโมง
0: เสร็จแล้วก็ได้มาตรงนี
1: ้ใช่นึ่งเสร็จแล้วถึงจะเอาออกมาแล้วมาพึ่งให้เย็นแล้วถึงเอาเชื้อหยอด
0: อ๋อแปลว่าเชื้อเห็ดก็แยกแต่ละอย่าง
1: แต่ละอย่าง
0: เป่าฮือภูฐานครับ
1: หยอดแล้วก็
0: เสร็จแล้ว
1: เอาตั้งเอาไว้ให้ระบายอากาศไม่ให้โดนน้ำไม่ให้โดนแสงมาก
0: วัน2วันได้ไหม
1: หนึ่งเดือน
0: ฮะ
1: 1เดือน
0: หมายถึงว่าหลังจากเชื้อเราพักไว้อีกเดือนนึง
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะออกไหมเราเข้า
1: ต้องเอาไปเข้าโรงเรือนเอาเข้าโรงเรือนแล้วดึงจุกออก
0: ครับ
1: แล้วก็ลดน้ำให้ความชื้น
0: ครับ
1: ประมาณ7วันถึง10วันจะออกถ้าความชื้นไม่พออุณหภูมิอากาศไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ออกช้าขึ้น
0: การแปรรูปเนี่ยคุณพ่อจะต้องเอาเห็ดเข้าไปตากเปลี่ยนเป็นอบแห้ง
1: ครับ
0: นั้นเดี๋ยวคุณพ่อพาผมไปดูว่าที่ตากของคุณพ่อเป็นแบบไหนแล้วเห็นได้ยินว่าใช้พลังงานที่สะอาดด้วย
1: พลังงานแสงอาทิตย์เลยคร
0: ับ เหรอพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเดี๋ยวคุณพ่อพาผมไปดูหน่อยนะคร
1: ับ
2: การตากเห็ดในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นนอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้ดีแล้วก็ยังสามารถลดระยะเวลาในการตากแห้งลงได้มีการผลิตเยอะยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนจากเคยตากวันที่แดดดีๆ 2-3 วันก็จะลดเหลือระยะเวลาตากแค่1วันเท่านั้นครับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ใช้หลักการไหลเวียนอากาศร้อนเพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติครับเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกพื้นอลูมิเนียมสีดำซึ่งอยู่ภายในก็ดูดกลืนความร้อนสะสมไว้ทำให้อุณหภูมิภายในสูงขึ้นทำให้ความชื้นที่มีอยู่ในเห็ดก็ระเหยออกมา
1: เห็ดอร่อยเห็ดดีมีประโยชน์ต้องบ้านเห็ดลุงมุลลัตเท่านั้นนะครับ
0: อันนี้คือเป็นโปรดักต์นะครับทั้งหมดเลยเนาะ
1: ครับตัวนี้เป็นของฝากนะครับเป็นของฝากเพราะว่ามันจะมีเป็นถุงหิ้วตัวแรกตัวนี้ฮะตัวแรกน้ำเห็ด3อย่าง
0: อันนี้คือน้ำเห็ด3อย่าง
1: น้ำเห็ด3อย่าง
0: ครับ
1: มันมีเป่าฮือปูฐานคนญี่ปุ่นเห็ด3อย่างเป็นเห็ด3ชนิดผสมเนื้อเห็ด
0: อ๋อแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็เป็นเครื่องดื่มเหมือนกันผสมถังเช่าเพื่อสุขภาพ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเห็ด3รส
1: เห็ด3รสชิมได
0: ้อ๋อหอมนะครับผมขอชิมเน
1: า
0: ะ
1: 3รสสมุนไพรครับ
0: อร่อย
1: จะไม่ทำแบบกรอบทำแบบนิ่มๆคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็สามารถซื้อทาน
1: ได้เลย
0: นะครับอ๋อนี่ก็คือ
1: สแน็คทอดแบบสุญญากาศ
0: เป็นเห็ดภูฐาน
1: เป็นภูฐานครับ
0: นั่นเดี๋ยววันนี้พ่อมีเศษเห็ดเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะทำกับข้าวให้พ่อ
1: ครับ
0: นั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวดีกว่า
1: ครับผมได้ครับ
0: รสชาติที่ดีก็ย่อมเกิดจากกรรมวิธีที่ใส่ใจวันนี้เชฟจึงเกิดไอเดียอยากนำวัตถุดิบที่ดีนี้มาปรุงเป็นอาหารเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับร่างกายกันดีกว่า

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อต่อไปเป็นการชิมครับคุณพ่ออ้าวชิมนะครับ
1: ครับหอมเป็นอาหารมื้อเช้า
0: ใช่เด็กๆก็ทานได้แล้วที่สำคัญตอนนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุก็สามารถทานได้นะครับทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากกินฟินๆกันได้ทั้งบ้านเพิ่มความกรอบใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากพลังงานดีๆเพิ่มพลังกายเติมพลังงานกันแล้วก็พร้อมออกเดินทางกันต่อนะครับทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey แล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ

0: ในการจัดสำรับเนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะมีของเผ็ดมีของจืดมีของทอดมีน้ำพริกหอมไหม
1: หอมมาก
0: กรอบนอกนุ่มใน
2: จากจุดเผาเก็บมาผันเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกลดขยะลดฝุ่นควันลดการเกิดมลพิษลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3: เชฟครับรถอยู่นี่ครับ
2: โอเคโอเค
4: หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาฝุ่นควันซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิดจากไฟป่าการเผาขยะการเผาเพื่อทำการเกษตรในที่โล่งแต่ที่ราชบุรีก็จะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งครับที่เล็งเห็นถึงปัญหาและคิดหาทางแก้ไขการเผาฟางข้าวของชาวนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวสมาชิกกลุ่มจึงร่วมกันคิดแปรรูปนำฟางข้าวที่จะเผาทิ้งนั้นนำมาทำให้เกิดประโยชน์ให้เพิ่มมูลค่าครับ
5: ฟางข้าววัสดุเหลือใช้จากชาวนาน
6: ำมาแปรรูปเป็นงานศิลปะแฮนด์เมดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
5: และลดมลภาวะที่เกิดจากการเผานั่นเป็นที่มาของคำว่าอารักกุ๊ป
6: ซึ่งแปลว่า
5: อาสารักษาสิ่งแวดล้อม
2: สวัสดีครับพี่กีน่า
5: สวัสดีค่ะ
2: ผมเชฟจากกล้วยจากรายการอีเจอร์นี่นะครับวันนี้มาหาพี่ถึงที่เลยนะครับอ่านข้อมูลอ่านข่าวสืบประวัติมาแล้วนี่นะครับผมเห็นว่าพี่ทำทุกอย่างจากฟางข้าว
5: ใช่ค่ะ
2: ที่มาที่ไปเป็นยังไงพี
5: ่ก็เป็นการรวมตัวของคนในหมู่บ้านนะคะก
2: ็
5: คือพื้นที่กว่า 50% ของที่นี่ค่ะทำนาข้าวคราวนี้เราก็เลยคิดว่าหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมีการเผาฟางข้าวเกิดขึ้น
2: การเผาปุ๊บมันก็เกิดฝุ่น
5: ใช่ค่ะเกิด PM 2.5 คราวนี้เราก็เลยคิดว่าทางกลุ่มเราเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ผู้มีประสบการณ
5: ์
2: ชื่อใหม
5: ่ค่ะก็เลยการรวมตัวกันเพื่อที่จะมาทำกระดาษฟางข้าวตอนแรกก็คืออาจจะทำเป็นกระดาษก่อนหลังจากนั้นก็ทำ
2: ก็คือทำเป็นกระดาษ
5: ใช่
2: เขาไปห่อ
5: ใช่เป็นห่อแล้วก็ทำเป็นจุพัน
2: บรรจุพันคือจากกระดาษจะสามารถขึ้นกล่องนู่นนี่นั่น
5: แล้วก็คิดว่า
2: ได้เลยใช่ไหม
5: มันก็ยังไม่พอเราอยากจะเพิ่มมูลค่ามันมากกว่านั้นก็เลยทำเป็นของใช้ของตกแต่งเช่นโคมไฟหรือว่าเป็นประติมากรรม
2: มีโคมไฟได้ด้วย
5: ใช่ค่ะ
2: ผมเห็นจะมีอะไรที่เป็นหลอดๆยาว
5: ๆเป็นแกนกระดาษที่จะใส่ของใส่โปสเตอร์ก็ได
2: ้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มาประมาณสักกี่ปีแล้วครับพ
5: ี่6 ปีค่ะ
2: ครับโปรดักต์จากฟางข้าวเนี่ยกว่าคนจะรู้จักเนี่ยเป็นเรื่องยากมาก
5: ยากมากค่ะเพราะว่าต้องต่อสู้กันเยอะมาก
2: ทำยังไงให้คนยอมรับ
5: เราเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะก็คือเราจะเป็นวิทยากรสอนงานอาจจะเป็นเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขารู้ว่าการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวเนี่ยมันทำได้ดี
2: พวกข้อมูลต่างๆหรือวิชาความรู้นี้พี่ได้มาจากไหน
5: ตัวจีน่าเองเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเราก็เลยมาต่อยอดว่าเอ้ยเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบไหนให้คนอยู่ในชุมชนมีการสร้างแรงงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ได้ตอนแรก 2-3 ปีแรกเงียบเพราะว่ารู้สึกว่ามันฟางข้าวมันดูไร้ค่าเงี้ยทำอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: เผาทิ้งไปก็จบๆไปแล้ว
5: คราวนี้เราก็เลยต้องเอาสินค้าเนี้ยไปสร้างรางวัลไปสร้างรางวัลไปต่อยอดว่าตรงนี้มันมีใบรับรองตรงนี้นะได้รางวัลนู้นนั่นนี้มา
2: แต่ว่าการทำฟางข้าวเป็นเรื่องใหญ
5: ่
2: ใครจะมาช่วยพี
5: ่โอ้เรามีทีมงานของเราค่ะ
2: ทีมงาน
5: ใช่ค่ะ
2: เป็นผู้มี
5: ประสบการณ์
2: อ๋อแปลว่าพี่ก็ให้ความสำคัญถึงกลุ่มผู้มีประสบการณ์
5: หลายช่วงวัยด้วยหลังจากที่เขาว่างจากการทำงานอะไรเงี้ยก็จะมารวมตัวกันทำได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็คลายเหงาด้วยเพราะว่าสูงวัยแล้วก็จะงานทำก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
2: ่พาไปดูหน่อยได้ไหม
5: ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ผู้มีประสบการณ์เนี่ยขนาดไหนกัน
5: ค่ะมีหลายช่วงวัยเลยค่ะ
2: อันนี้คือกระดาษที่ทำจากฟาง
5: ใช่ค่ะ
2: พี่นะอ๋อผมเพิ่งเคยเห็นนะครับครั้งแรกเลยอันนี้หรือเปล่าครับที่ผู้มีประสบการณ์นะครับแม่เขาเนี่ยช่วย
5: ใช่ค่ะอันนี้เป็นทีมงานของเราเลย
2: เขาช่วยตรงไหนบ้าง
5: คุณแม่อยู่ส่วนช่วงตีเยื่อ
2: ตีเยื่อ
5: ตีเยื่อต้มเยื่อ
2: ต้มเยื่อตีเยื่ออ๋อแล้วจะยกของไหวหรือเปล่าแม่ยกไหวนะโอเค
5: แรงงานแข็งแรงค่ะ
2: โอ้มีมือตีเยื่อแล้วก็มี
5: ย่อยฟาง
2: ย่อยฟาง
5: ต้มฟาง
2: ต้มฟาง
5: ล้างค่ะแล้วก็เอามาเก็บตัวนี้จะเป็นตัวเบสก็คือเป็นเยื่อเป็นก้อนๆเนี่ยเราก็สามารถมาแปรรูปเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นภาชนะกระดาษหรือเป็นของใช้ต่างๆตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นกัน
2: อ๋อนี่คือตัวอย่างเน
5: า
2: ะ
5: ตัวอย่างที่เอาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าได
2: ้หมายความว่าไอ้ตัวนี้พอมีแกนแล้วเอากระดาษมาปุ้มปิดกา

0: า
1: ใช่ค่ะเพิ่มมาได้เลย
0: มันหรูหรามากครับเนี่ยนั่นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าเนี่ยจริงๆในการต้มเนี่ยเราใช้ผู้สูงอายุจริงหรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะเรามีขั้นตอนทุกขั้นตอนให้เห็นเลยว่าเราใช้แรงงานเขาอย่างไร
0: นั่นเดี๋ยวไปดูกันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ได้ครับโอเคสวยมากๆเลยดูดินี่ก็คือขบวนการผลิตของพี่นะครับมันเริ่มต้นจากใครบ้างแต่ว่าน้องสองคน
1: อันนี้จะเป็นน้องที่เขาสนใจงานที่เป็นแบรนด์เจ้าของแบรนด์ชโลมนะคะ
0: อ๋อตะกี้ที่ผมจับใช่
1: ไหมค่ะอันนี้เป็นลูกค้าประจำของเราแล้วสนใจที่จะมาดูงานที่กลุ่มว่าเรามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง
0: เพราะว่าโปรดักต์เขาแบบตลาดบนมากสวยมาก
1: ดูไฮเอ็นมาก
0: อ๋อแปลว่าน้องก็คือคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องของโปรดักต์ที่
1: ทำจากธรรมชาติใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือฟางข้าว
1: ฟางข้าวที่ไปจากฟางก้อนเราเอามายีก่อนให้เขาฟู
0: ที่จะอัดก้อนมา
1: เราต้องเริ่มอัดแน่นมากเราต้องเอามาทำให้เขาฟูก่อนเพื่อที่จะได้ยัดเข้าไปในเครื่อง
0: พอเราทำตรงนั้นนะครับเราบดเราก็เรียกว่าบดตัดเนาะ
1: ใช่
0: เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
1: เอามาแช่ค่ะแล้วก็จะมาแช่ในนี้ค่ะ2วันนะคะ
0: อ๋ออันนี้
1: เพื่อให้เขาได้มีการเปื่อยแล้วก็ทำให้เขานุ่มที่เราทำขั้นตอนนี้เพื่อลดเวลาในการต้มลดเวลาและการใช้ฟืน
0: แปลว่าครั้งแรกเราต้มเลยอ่ะมันใช้ระยะเวลาจริงๆนานแค่ไหน
1: 4ชั่วโมง
0: แต่พอมาแช่แล้วมันก็ลดไปอีกครึ่งนึงโอ้ยประหยัดพลังงานมากเลย
1: เราต้องคิดค้นว่าทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดพลังงาน
0: อ้าวครับเตานี้คือเตาที่บอกว่าเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็ผ่านการคิดค้นอ่ะมาแล้ว
1: อันนี้มาจากสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: ชื่อนี้ก็มีที่มาเพราะว่าคนทำชื่อ
1: มณฑล
0: ก็เลยจำง่ายนะก็คือข้อดีของเตานี้มันคืออ
1: มความร้อนได้ดีมากเราต้องการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะก็ต้องใช้อะไรที่มันอมความร้อนอยู่ได้นานๆประหยัดเชื้อเพลิง
0: เตาที่สุดยอดมากเลย
1: ค่ะ
0: แล้วต้มแล้วมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบน
1: ี้เป็นเยื่อค่ะเป็นเยื่อเลยนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอน
1: ต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มฟางให้ดูเลยนะคะ
0: ได้ค่ะ

0: ราะพอเราบีบใส่เราบีบตัวของฟางข้าวที่เปื่อยแล้วใส่ถังเนาะ
1: ใส่ถัง
0: พอใส่ถังแล้วก็เราก็เอาเครื่องไอตัวตีตัวตีก็ตีจนละเอียดขนาดนี้
1: เป็นเยื่อเลยค่ะ
0: นี่
1: อันนี้คือเยื่อฟางข้าว
0: ครับ
1: 100%
0: อ๋อหลังจากตีนี่เห็นไหมมันเหมือนน้ำปั่นเลยนะป
1: ั
0: ่นจนแบบว่าเป็นเยื่อ
1: ใช่
0: ไอตรงนี้เขาเรียกว่าเยื่อเนาะ
1: เยื่อค่ะ
0: เยื่อเสร็จแล้วเอามาใส่ตรงนี
1: ้ค่ะมาเพื่อทำขึ้นเฟรมทำกระดาษฟางข้าว
0: ผมขอช่วยนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวด
1: ู
0: แล้วว่าขึ้นเฟรมในการแบบ
1: ตีให้ทั่วเฟรมดูให้เกลี่ยเยื่อให้เขาเท่ากัน
0: แค่นี้ก็เตรียมตัวที่เราเอาไปตากแล้ว
1: ใช่เอาไปตากค่ะ
0: โอเคอันนี้เราก็เสร็จแล้วก็ไป
1: รอแห้งค่ะ1วัน
0: โอ้นี่คือโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เนาะผลิตภัณฑ์ของเรา
1: ค่ะมีหลากหลายนะคะประติมากรรม
0: มี
1: ภาชนะ
0: มี
1: กระถาง
0: อันนี้ก็สวยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวฮิตเพราะว่าลูกค้าชอบเอาไปเหมือนเป็นใส่ตะกร้าเป
0: ็
1: นของชำรุดปีใหม่อย่างเงี้ยเอาไปใส่สินค้าใช่ค่ะกระถางรักโลกค่ะ
0: ปกติเวลาถ้าเกิดอย่างเงี้ยใส่น้ำมันซึมไหม
1: ก็เราจะมียางพาราเคลือบกันน้ำนิดนึง
0: ถ้าเกิดไม่เคลือบก็ซึมดีมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทำอาหารสำรับจากท้องทุ่งนาเลยแหละเพราะที่มันมาจากข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเดี๋ยวจะเป็นสำรับจากข้าว
1: ได้เลย
0: ไปดูเชิญเลยครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับเราจะมาทำสำรับกันนะที่มาจากข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะทอดหมูเด็ดเดียวกันก่อนนะครับซึ่งหมูเด็ดเดียวครับพี่ยานีเขาเอาส่วนบนของพาราโบลาโดมเนี่ยครับตากเป็นของกินนะครับ
2: เห็นวิธีคิดความรักความใส่ใจโลกใบนี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอารักษ์นี่แล้วเราก็สามารถทำอาหารเพื่อช่วยโลกได้เหมือนกันนะตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบขั้นตอนการปรุงการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าการกำจัดเศษอาหารที่กินเหลือและอีกหลายสิ่งที่ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพของตัวเราด้วย
0: นี่แหละครับสำรับจากนาข้าวเพราะว่าตัวพี่เองเนา
1: ะ
0: ก็ทำเอาจากฟางข้าวเวลาใครมาพี่ก็สามารถจัดสำรับนี้ให้ในการจัดสำรับเนี่ยมันจะมีความหลากหลายเนาะมีของเผ็ดมีของจืดมีของทอดมีน้ำพริกแล้วก็มีไข่ต้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือปลาต้มในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่ก็ปลาส้ม
1: ปลาส้มค่ะ
0: เขาคือเป็นของอร่อย
1: เป็นของอร่อย
0: ที่นี่ด้วยหมูเด็ดเดียวใครทำครับ
1: ทำกลุ่มทำ
0: ค่ะไอ้ยา
1: ใช้พาราโบลา
0: เดียวเก่งมากนะครับหอมไหม
1: หอมอ่ะ
0: มันหอมใบโหระพาที่ชิมแล้วผมกินมากตาพี่ดูอร่อยมาก
1: หอม
2: นี่คือตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ขยะทางการเกษตรที่มักจะถูกเผาทิ้งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์รักโลกได้สิ่งเล็กๆแบบนี้จะช่วยสร้างให้โลกใบนี้ยั่งยืนขึ้นได้และเชื่อว่าหากโลกยั่งยืนธุรกิจก็จะยั่งยืนตามไปด้วย
0: คลิปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามใน e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนเรามาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตเรากันใหม่ครั้ง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยโหมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าววิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: เดี๋ยวมันไล่ไม่ถูกมันไล่ไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกดูให้แกชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: ให้เกียรติสถาปัตย์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั่งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างงี้ไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี่
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์ตอนนี้ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ย
1: เฮ้ย
2: แล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า
2: เอ๊ะอยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดงปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่
2: บ้านเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
2: พี่ลี
1: ตัวพี่ลี
2: มีค่ะ
1: ทำอะไร
2: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดอกไม้
2: ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
2: ค่ะ
1: แล้วดาวเรืองดีไหม
2: ดี
1: ก็ดีอ
2: ่
1: ะ
2: ก็มีช่วงที่ไม่ดีก็มี
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: แต่รู้สึกว่าอันนี้ราคาดีก็เลยถูกด้วย
2: ค่ะ
1: มารู้จักเขาเมื่อสักสาม
2: สี่ปี
1: ที่แล้วก็เริ่มปลูกมาแสดงว่าเรื่องของความรู้ทั้งหมดก็คือเอามาจากญาติเลย
2: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
1: ้หน่อไม้ฝรั่ง
2: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทำเอง
0: เอ้า
2: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไรมา
2: ไม่ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
2: ปลูกเลย
0: สำเร็จเลยเหรอ
2: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
2: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรนี่แหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม้
2: ค่ะ

0: ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได้ไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้อ่าไหนลองทำท่าท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกันติ๊งไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอๆกันเฮ้ยมันจริงปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยเออดีจัง
2: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: ู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี้
2: 4
1: เดือนเวลาเอาออกมาคือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้พี่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: เองสิปลูกเองสิถูกต้องไหม
2: ค่ะ
1: สลายดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะแล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกินนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไร่นึงนี่เราลงกี่ต้นนะ
2: ไร่นึงใช้ประมาณ 5,000
1: 5,000 ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะไปเลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งนี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20เซนติเมตรห่างกันประมาณ50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยยิ่งเขามีรากมีเง่าใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ให
2: ้ต้นหน
1: ่
2: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: บาน
2: ใช่
1: เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่

0: อืมเห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
1: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
0: อันนี้ไม่มีอนาคต
1: ปล่อยให้ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
0: เฮ้ยสมน้ำหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบ
2: บีมันส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดกันพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลพวกผมปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
1: เนาะเหมือนวิธีก่อนไป
2: นี่ไง
0: ปั๊ดเดี๋ยวมันเส
1: กเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
1: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
2: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถังแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
1: ้หมายถึง
2: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
1: ได้เก็บทุกวันนะคะ
2: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
1: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
2: ้
1: ว
2: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: เอโบเอโบ
2: อ๋อแต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อน
0: อ๋อ
1: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
2: ้เก็บได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
2: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
1: บ้านเขา
2: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
1: โตน่าจะใช่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
1: ้3เดือนค่ะ
2: 3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือนอ๋ออันนี้คือต้นเขาเลย
1: อันนี้ต้นเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
2: ไซนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
1: 6เดือน
2: Able
1: 6เดือน
2: Able มาตอน6เดือน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะน
1: ั้
2: น
1: 5 6เดือนไปแล้วเขาจะได้ไซส์แบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
2: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทําให้เขาได้มาตรฐานดีมั้ยเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
1: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
2: อ
1: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
2: อ๋อช่วงหน้าฝน
1: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
2: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
1: ใช
2: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
1: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นไง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
1: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
2: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
1: ใช่หิมะตก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
1: ใช
2: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพง
1: แพง
2: แต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
1: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
2: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
1: ของเราก็ถูกลง
2: แต่ผลผลิตเราดีมาก
1: เยอะ
2: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
1: วันเป็น100กิโล
2: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
3: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่25-35องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่เนี่ยออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
2: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
1: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการ
2: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัดตัดทำไม
1: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ย พราะมันกินไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้กินไม่ได้เหรอ
1: มันแข็ง
0: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
1: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
0: อดลงมา25เซน
1: ค่ะ
0: ปั๊บแล้วตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะฮะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
1: ประเทศลาวนี่แหละ
0: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
1: ะ
0: ฝรั่งนี่ต้องโอไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทําขอบ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดไม่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัย
0: แล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
1: ค่ะ
0: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวครับ
1: ครอบในครอบครัว
0: เฮ้ยนี
1: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
0: แบบนี้ก็กำล้างล้างล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
1: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื้อ
0: แม่ค้ามาซื้อซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างงี้ใช้นี้แต่อันนี
1: ้ไม่ได้กิน
0: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
1: ชาวบ้านไม่ได้กิน
0: นี่ไปไหน
1: เขาทำส่งต่างประเทศ
0: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปก
1: ินไม่เป็นงั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
0: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
1: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
0: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
1: ค่ะ
0: เขามีอะไรบ้างนะมี
1: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก็
0: เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
1: ใหญ่สุดคือแบบนี
0: ้เอโบเอเขียว
1: ใช่
0: เอเขียวคืออะไร
1: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้า A ขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมาก A เขียว A ขาวนี่ราคาเดียวกัน
0: แบ่งตามนั้น
1: แบ่งตาม
0: ราคาจะลดหลั่นกันไป
3: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะหมายพวกสารสำคัญมีอยู่สารตัวหนึ่งก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะแล้วก็มันมีสารตัวนี้กับสารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
1: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
0: อันนี้เล็ก
1: นะค่ะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน บานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
0: เพราะมันไม่ได้หรอกค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
1: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
0: ถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่แล้วอันนี้ต้องเอาออกหมดเลย
1: นี่ต้อง
0: เอาออกได
1: ้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
1: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
0: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
1: โบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
0: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
1: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรงนี
0: ้ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยาย
2: ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ำ 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกไหมค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งอยู่ไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำไง
2: ใช้ยาฉีด
1: ต้องใช้ยาฉีด
2: ไตโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ4-5 คนปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร่
2: 3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้ตั้งกี่โมง
2: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
2: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
2: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือ ช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมมานี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
2: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือไง
2: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
2: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
2: ก็บอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: หมอต้นเขานิ่งๆ
2: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
2: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
2: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมุติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบังกัน
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นการหนีบแบบนี้โอเค
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็
2: จเกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องหน้าสิ
2: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งอ่ะแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนอ่ะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ไหม
2: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
2: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
2: มีค่ะมีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
2: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาด
2: เขาจะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
2: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
2: ไม่หัก
1: เฮ้ย
2: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมุติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
2: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
2: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
2: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
2: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
2: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
2: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
2: ค่ะ
1: หวานเล
3: ยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษาร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
2: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
1: โคนเน่า
2: ค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
2: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเขาเฉย
2: ค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
2: ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลย
2: ใช่
1: เหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงนะไอ้ที่3เดือนแรก
2: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมันถึงมีหน่อค่ะ
1: เหมือนคนไข้
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
2: ้มีแปลงที่ถ่ายทิ้งคือแปลงตรงเนี้ย ที่พี่ปลูกกล้วย
1: ทำไม
2: ข้างหลังเนี่ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
1: อ๋อแดดมันไม่ถึง
2: ใช่แดดไม่ถึง

0: 2ไร่น่ะเจ๋ง
1: ไม่เจ๋งเพราะว่าเพราะเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
2: อ๋อก็มีแต่ไม่ค่อยฉ่ำ
1: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๋งไงแต่ไม่คุ้ม
2: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
1: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
2: เจ๊งไหม
1: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
2: ้เราจะคำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวๆอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินค่ะ A โบA, B, C แต่ที่มันได้
1: แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ยังไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: อันนี้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ยังไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่
1: ส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคือ
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียใช่ไหมคะไอ้ที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี้เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษ
1: ั
2: ทไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้แสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดู

0: ูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
0: ค่ะ
1: จากตอนนี้5ไร
0: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
0: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
2: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือเมื่อง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
0: มีไปไต้หวัน
1: ไต้หวัน
0: ไปจีนค่ะไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
0: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได
0: ้ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียว
0: ค่ะ
1: ก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
0: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงในการถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้ละ
0: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
0: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
0: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วต่อทุกปี
0: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
0: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
0: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้
0: ทำอยู่
1: วิธีการเป็นยังไง
0: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
0: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได
0: ้ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
0: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
0: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทําอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
0: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
0: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อเก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
0: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
0: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
0: แล้วเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบ
1: ิน อ๋ออันนี้เขาแยกผลผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหมเอเขียว 4.8 เอขาว 1.7
0: รวม
1: แล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างน
0: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้3,400

0: 3บาทวันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
1: ทุกวัน
0: แล้วช่วงนี
1: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
0: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
1: เพิ่มทุกวัน
0: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอางี้อันนั้นอันนั้นวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
1: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
0: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
1: ได้ไม่ได้
0: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
2: ขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่พลนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ5 key fact ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับคณะพี่มากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเด็กมหิดลทุกคนนะครับก็จะเรียกชื่อของคณะเนี่ยเป็นชื่อย่อนะครับอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของพี่นะครับก็จะถูกเรียกว่า EG นะครับซึ่งย่อมาจาก Engineering หลายคนนะครับมักจะสับสนระหว่าง EG กับ EN ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย EN เนี่ยย่อมาจาก Environment นะครับหรือว่าคณะสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับน้องๆอย่าสับสนกันนะครับซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับจะมีอาคารเรียนทั้งหมด3อาคารด้วยกันซึ่งเด็กวิศวะของเราเนี่ยก็จะมีคำเรียกที่ติดปากดังนี้นะครับซึ่งอาคารหนึ่งนะครับเราก็จะเรียกกันง่ายๆเลยครับนั่นก็คือตึกขาวเอ๊ะทำไมถึงเรียกตึกขาวนะครับเพราะว่าตึกเนี่ยมีสีขาวนั่นเองครับเราก็เลยเรียกกันว่าตึกขาวหากน้องๆได้มาร่วมงานโอเพ่นเฮาส์ของคณะนะครับเราก็จะมาเจอกันตรงนี้นั่นเองครับผมก็คือตรงลานอเนกประสงค์ใต้ตึกขาวนะครับอาคาร2นะครับหรือเรียกกันว่าตึกช็อปนั่นเองเพราะว่าภายในอาคารเนี่ยก็จะมีห้องช็อปมากมายนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนในชั้นเรียนนะครับผมอาคาร3นะครับเราเรียกกันว่าตึกแดงนั่นเองครับเพราะว่าสีเนี่ยมีสีแดงนั่นเองซึ่งจะถูกออกแบบโดยอาจารย์ภาคโยธาและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับโดยอาคารนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือเมื่อเรามองจากด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะเหมือนหุ่นยนต์นั่นเองฮะแต่ถ้าเราเนี่ยมองจากมุมสกายวิวหรือว่าจากด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปของหลังเปียโนหลังหนึ่งครับซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับในชั้นปอตีเนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็น7สาขานะครับได้แก่เครื่องกลเคมีโยธาและสิ่งแวดล้อมคอมพิวเตอร์อุตสาหการไฟฟ้าแล้วก็ชีวการแพทย์นั่นเองครับซึ่งเด็กในคณะของเราเนี่ยจะชอบมีจังหวะแรปนะครับเครื่องกลเคมีโยธาคอมอุ่นไฟฟ้าไบโอไบโอ
1: เครื่องกลเคมีโยธาคอมอุ่นไฟฟ้าไบโอไบโอ
0: ครับผมซึ่งในระดับชั้นปอโทนะครับก็จะแบ่งเพิ่มอีกเป็น2กลุ่มสาขานะครับได้แก่ระบบขนส่งทางรางและ IT management ครับโดยคณะของเรานะครับในภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยจะเป็นหลักสูตรเดียวนะครับที่เป็นหลักสูตรนานาชาติครับวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมอุตสาหการเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2หลักสูตรนะครับนั่นคือหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะครับถ้าน้องๆสนใจเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือว่าหลักสูตรไทยนะครับโดยส่วนภาควิชาโยธาไฟฟ้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาคสุดท้ายภาคอะไรนะภาคเครื่องกลนะครับผมก็จะมีแค่หลักสูตรไทยนะครับซึ่งภาคเครื่องกลหน่อยก็คือภาคที่พี่เรียนอยู่นะครับผมในตอนปีที่1เนี่ยน้องๆก็จะได้เจอกับเพื่อนต่างภาคนะครับในเวลาเรียนนะครับซึ่งเราจะได้เรียนร่วมกันนะครับกับเพื่อนต่างภาคหลักสูตรไทยก็จะเรียนกับหลักสูตรไทยส่วนหลักสูตรอินเตอร์ก็จะเรียนกับหลักสูตรอินเตอร์ด้วยกันนะครับและที่สำคัญเลยนะครับในช่วงปี1เนี่ยจะเป็นปีที่น้องเนี่ยได้เรียนร่วมกับเพื่อนต่างคณะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอศิริราชหมอรามาพยาบาลศิริราชพยาบาลรามาหรือว่าจะเป็นเพื่อนคณะสิ่งแวดล้อมเพื่อนคณะทันตแพทย์เป็นปีที่น้องๆเนี่ยควรไปหาแฟนนะครับและวิชาที่เราจะได้พบเพื่อนต่างคณะเนี่ยเช่นวิชาภาษาอังกฤษครับวิชากีฬานะครับเช่นเปตองแบดมินตันฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในปีที่1 นะครับจะเป็นปีที่น้องๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เก็บเกรดง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าวิชาที่น้องจะได้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากตอนม.ปลายนะครับเช่นแคลคูลัสหรือว่าฟิสิกส์นั่นเองนะครับผมซึ่งพี่เนี่ยก็เก็บ A มาได้1ตัวนั่นเองครับผมซึ่งน้องๆคนไหนที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับพื้นฐานวิชาคลาสนะครับห้ามทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าวิชานี้เนี่ยจะสามารถนำเอาไปใช้ต่อในวิชาอื่นได้นะครับเช่นวิชาฟิสิกส์ความน่าจะเป็นและสถิติแล้วก็วิชาแมท2นะครับซึ่งแมท2เนี่ยจะต่างจากแคลคูลัสโดยการเราจะนำแคลคูลัสนะครับไปใช้ต่อในส่วนของ ODE นะครับผมซึ่งแคลคูลัสนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่เก็บเองนะครับน้องๆก็อย่าลืมเก็บเองเหมือนพี่นะครับผมจะได้เอาไปใช้ต่อได้อย่างง่ายดายนะครับก่อนเปิดปี1เทอม1เนี่ยก็จะมีพี่ๆจากชมรมวิชาการนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเนี่ยได้เปิดกิจกรรม EG First Class นะครับซึ่งพี่ๆเขาจะมาสอนเกี่ยวกับพื้นฐานเบสิกนะครับได้แก่วิชาแคลคูลัสแล้วก็วิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือว่าลืมพื้นฐานหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพี่ๆเนี่ยจะมาช่วยน้องๆในการทบทวนความรู้นะครับผมและนอกจาก EG First Class แล้วนะครับเรายังมีกิจกรรม EG First Step นั่นเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมก้าวแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหิดลนะครับให้น้องๆเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับซึ่งจะจัดเป็นเวลา5วัน4คืนโดยน้องๆเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้น้องๆทุกคนนะครับได้มาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในคณะนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเช่นกิจกรรมระดมสมองหรือว่ากิจกรรมเต้นสันนิษฐานนะครับเพลงว่าอาลีกากาอาลีกากาเซบลูเซซบะ
1: เด็ดเดี่ยว
0: อันนี้ครับผมน้องซึ่งนอกจากวิชาพื้นฐานของคณะแล้วนะครับน้องๆยังสามารถเลือกวิชาอื่นของคณะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นมือของพี่เนี่ยพี่ก็จะเรียนของคณะสังคมนะครับผมมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็วิชาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับและยังมีวิชาอื่นนะครับให้น้องๆเนี่ยได้เลือกเรียนอีกมากมายเลยนะครับผมส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะครับทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะบังคับให้น้องๆเนี่ยได้เรียนทุกคนนะครับ จะแบ่งตามเลเวลนะครับผมโดยใช้เกณฑ์คะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษนั่นเองครับน้องๆคนไหนที่ได้คะแนน O-net มากกว่าหรือเท่ากับ60นะครับก็จะได้เรียนในเลเวล3นะครับผมส่วนน้องๆคนไหนที่ได้คะแนนต่ำกว่า60นะครับก็จะไปอยู่ในเลเวล1นะครับผมซึ่งก็จะเรียนตามลำดับไปเรื่อยนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็ได้เรียนเลเวล3มานะครับน้องจะเกลียดผมไหมแล้วเมื่อเริ่มขึ้นชั้นปีที่2นะครับแต่ละภาคนะครับก็จะแยกกันไปเรียนโดยเจาะลึกของแต่ละภาคนั่นเองนะครับอย่างเช่นภาควิชาไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งเพิ่มไปอีก2สาขานะครับนั่นคือไฟฟ้ากำลังแล้วก็ไฟฟ้าสื่อสารครับหลายๆคนนะครับก็มักจะสงสัยนะครับว่าเด็กที่เรียนภาคคอมเนี่ยสามารถซ่อมคอมได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเด็กที่เรียนวิศวะคอมเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมหรือว่าการสร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับไม่เกี่ยวกับการซ่อมคอมนั่นเองครับผมบางคนนะครับที่เรียนวิศวะคอมแต่ว่าสามารถซ่อมคอมได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดจากพรสวรรค์ส่วนตัวครับและมักจะมีคำถามนะครับเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมเคมีนะครับก็จะมีคำถามว่าพี่ครับถ้าผมอยากเรียนวิศวกรรมเคมีผมต้องเก่งวิชาเคมีไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นครับแต่ก็ต้องมีส่วนแบบสักนิดนึงที่แบบเราต้องเข้าใจในวิชาเคมีนะครับเพราะว่าคณะวิศวกรรมเคมีเนี่ยที่ใช้จริงๆแล้วก็จะเป็นวิชาเลขเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องนำความรู้เคมีส่วนย่อยเนี่ยมาใช้มาประยุกต์ใช้กับวิชาเลขครับเช่นการคำนวณความเข้มข้นของกรดหรือว่าเบสอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีอย่างนึงนะครับที่เป็นจุดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานั่นก็คือล็อกโตเมียร์นั่นเองนะครับที่วางอยู่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็ยังมีตำนานด้วยนะครับว่าหากใครเนี่ยลอดน็อตเข้ามาในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะได้แฟนเนี่ยอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่เคยรอดนะจริงๆแล้วมันอันตรายนะครับน้องๆอย่าไปรอดกันนะครับไม่งั้นจะได้แผลนะครับแล้วก็มีตำนานนะครับที่พูดกันมาว่าเด็กวิศวะเนี่ยเมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะได้เป็นแฟนกับเด็กพยาบาลนะครับอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแฟกต์ได้หรือเปล่าหากน้องๆเข้ามาเรียนแล้วนะครับก็แห่งน้องเนี่ยช่วยกันสังเกตดูด้วยนะครับว่าเด็กวิศวะเนี่ยจะได้เป็นแฟนกับเด็กพยาบาลหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่มีแฟนครับน้องซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับจะมี co-working space เป็นของตัวเองที่มีชื่อว่า Innogenia ซึ่งย่อมาจาก Innovative นะครับบวกกับ Engineering นั่นเองครับก็เลยกลายเป็น Innogenia ซึ่งภายในห้อง co-working space นะครับก็จะมี iMac มีเครื่องพิมพ์ 3D นะครับผมให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับคณะของเรายังมีโรงอาหารที่ติดแอร์ด้วยนะครับน้องๆสนใจหรือว่าหิวนะครับก็สามารถแวะไปทานข้าวได้นะครับผมและที่อื่นเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าที่วิศวะมหิดลของเราเนี่ยมีช็อปถึง7สีกันเลยเดียวนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหิดลซึ่งช็อปตัวแรกนะครับที่น้องจะได้ใส่นั่นก็คือช็อปรวมนั่นเองครับก็คือช็อปตัวนี้เลยครับที่พี่ใส่นะครับซึ่งมีสีเป็นสีกรมท่าครับน้องๆเนี่ยจะได้รับในช่วงของปี1และเมื่อพอขึ้นปีที่2นะครับน้องๆก็จะได้ช็อปเป็นช็อปของภาคตัวเองก็จะมีทั้งหมด7ภาคใช่ไหมครับก็จะเป็น7สีเลยนะครับผมซึ่งคณะของเรานะครับก็จะแบ่งสีช็อปเนี่ยออกเป็น7สีเลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็ไปหายืมมาทุกสีเลยนะครับผมสีแรกก็จะเป็นของภาคเครื่องกลครับสีขาวนั่นเองครับภาคเคมีสีแดงเลือดหมูภาคโยธาสีเทาปูนภาคคอมพิวเตอร์สีเขียวหัวเป็ดภาคอุตสาหการสีเทาเหล็กหล่อภาคชีวการแพทย์สีเขียวน้ำทะเลภาคไฟฟ้านะครับสีกรมท่าหรือว่าสีเดียวกับช็อปรวมนั่นเองครับวิธีใส่ช็อปให้ถูกระเบียบเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับคือด้านในจะเป็นเสื้อโปโลสีขาวนะครับต้องมีคอปกด้วยนะครับผมส่วนด้านนอกก็จะเป็นเสื้อช็อปปกติครับโดยในแต่ละวันของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใส่เสื้อช็อปมากกว่าใส่ชุดนักศึกษาครับโดยบางคนนะครับก็จะชอบใส่ช็อปคณะครับส่วนบางคนอาจจะชอบใส่ช็อปภาคแต่ส่วนตัวพี่แล้วเนี่ยพี่จะชอบใส่ช็อปคณะมากกว่าครับเพราะว่าช็อปภาคของพี่เนี่ยเป็นสีขาวครับมันก็จะเลอะง่ายหน่อยนะครับผมโดยทางคณะเนี่ยก็จะขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคนนะครับแต่งกายชุดพิธีการนะครับเมื่อวันที่มีงานพิธีการนะครับเช่นงานประถมนิเทศหรือว่าจะเป็นงานไหว้ครูนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะแต่งให้น้องๆดูนะครับว่าชุดพิธีการเนี่ยเป็นไงและเมื่อพี่จัดกิจกรรมภายในคณะนะครับทางคณะเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของด้านสถานที่ไฟฟ้าและระบบต่างๆมากมายเลยนะครับผมเพื่อให้นักศึกษาในคณะเนี่ยสามารถทำงานหรือว่าใช้งานได้อย่างสะดวกครับและนักศึกษาภายในคณะนะครับสามารถทำเรื่องเพื่อขอยืมห้องในการทำกิจกรรมหรือว่าติวหนังสือเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยและนอกจากเรื่องเรียนแล้วนะครับคณะเราเนี่ยยังมีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมนึงนั่นก็คือคอนเสิร์ตอินไครซิสนั่นเองซึ่งงานนี้นะครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนจัดเองทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การวางแผนจัดงานหรือว่าการติดต่อศิลปินนะครับผมซึ่งศิลปินที่เคยมาเนี่ยก็มีวงใหญ่ๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Big Ass Body Slam Tattoo Colorหรือว่าเด็กทอยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นก็คือกิจกรรมอีจีโอเกนนั่นเองครับซึ่งงานอีจีโอเกนนะครับก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านดนตรีแล้วก็เต้นโคเวอร์ด้วยนะครับผมซึ่งจะมีเพื่อนๆหลายคณะเนี่ยมาร่วมงานกันนะครับผมจะเป็นทั้งด้านการแข่งขันมาเชียร์เพื่อนก็ได้ครับหรือว่าจะมาซื้อของกินอร่อยๆภายในงานนะครับ โดยทั้งกิจกรรมอิเกโอเกะและอินไคจิเนี่ยน้องๆปีหนึ่งจะเป็นคนจัดขึ้นทั้งหมดนะครับและนอกจากนั้นนะครับน้องๆยังสามารถเลือกเข้าชมรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีมากกว่า40ชมรมและของทางคณะเองนะครับซึ่งมีประมาณ10กว่าชมรมนะครับผมซึ่งชมรมในคณะอีก10กว่าชมรมครับก็ได้แก่ชมรมจิตอาสาชมรมโรบอท
1: อินแฟคโฟโต้โรบอทออโตเทคซิลิเดอร์มิวสิกรักบี้ฟุตบอลบาสเกตบอล
0: และชมรมนะครับที่มีคนเข้าเยอะที่สุดก็คือชมรมซิลิเดอร์นั่นเองครับซึ่งพี่ไม่ได้อยู่และมีอีกชมรมหนึ่งนะครับที่พี่อยากจะขายมากๆเลยครับน้องนั่นคือชมรมออโตเทคนั่นเองซึ่งชมรมออโตเทคนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำรถฟอร์มูล่าวันนะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบการประกอบจนถึงการเอาไปแข่งนั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหล่อเท่มากๆครับน้องๆฮะซึ่งมีอีกอย่างนึงที่พี่อยากขายน้องมากๆครับนั่นก็คือห้องชมรมดนตรีนั่นเองครับซึ่งห้องชมรมดนตรีเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับโดยพี่เนี่ยไปใช้อยู่บ่อยๆนะครับผมและการเรียนของที่นี่นะครับเราก็จะช่วยกันเรียนครับโดยจะมีฝ่ายวิชาการนะครับผมคอยทำสรุปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆในกรุ๊ปไลน์นะครับผมซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่รอสรุปครับไม่ใช่คนทำหากน้องๆฟังมาถึงข้อนี้แล้วนะครับผมพี่ก็มีค่ายหนึ่งนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะครับนั่นก็คือค่ายขันน็อตนั่นเองซึ่งค่ายขันน็อตนี้นะครับน้องๆจะได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะของเรามากขึ้นนะครับผมโดยจะมีทางด้านการเรียนทางด้านกิจกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตภายในคณะนะครับผมน้องๆม.ปลายคนไหนนะครับที่กำลังอยู่ตอนนี้นะครับพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับที่สนใจทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่นะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหี่ยนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู
0: ้
3: และก็สวยงามแล้วก็ได้มาเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เนี่ย
3: คร
0: ับอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
3: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คืออาหารเช้าของเขาอันนี้เพิ่งทำเป็นที่ที่3
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
0: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่อ่อนเกินไป
3: ใบแก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
0: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
0: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
6: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100-200ก็พอใจแล้ว

0: ถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
1: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทยาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดเลือดอ
3: ันชันโลเท่าไหร่คะ
2: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
4: พี่สาขิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
5: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
3: ู
5: กหินก้อนที่นี่คนตั้ง
3: ค่ะ
5: เลยว่าได้ขายเจ้าก
3: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
2: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
6: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีน่ะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
7: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด
3: ้ออย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
2: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
3: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ใช่เลยค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
4: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
3: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
4: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
3: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
4: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำ
3: ค่ะ
4: หลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
3: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
4: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
3: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
4: ใช่ค่ะ
3: ที่มีฟองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชัน
4: ค่ะ
3: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
4: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
3: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
2: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้300กรัม
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ใช่เลยค่ะ
3: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
2: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300ml
3: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
4: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
3: เมื่อกี้ทีผีมาปุ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่

0: ามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
1: นี่คือใบเชียงดา
0: ใบเชียงดา
1: อัญชัน
0: อัญชัน
1: ใบเตย
0: ใบเตยเพิ่มกลิ่นค่ะทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นของใบเชียงดาก่อน
1: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเชิญเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
1: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
1: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
1: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เด
0: ี๋
1: ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเราอันนี้เป็นผักกับลาบ
3: ผักอะไรนะคะ
2: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
3: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
3: มี
0: จัดเต็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
3: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
4: นี่เลยนะคะ
5: ไข่เจียว
4: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
4: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
3: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอันชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อันชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
4: อร่อยมาก
3: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
3: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
3: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
4: อันชัน
3: อุ้ยเก่งอันชันเอาไปทำอะไรได้
4: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
3: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม
6: ่ว่าได้กี่โลก็สามทีจ้ะ
3: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: อันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: ด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไป
2: เริ่มเหมือนละ
0: สำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อย
3: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
4: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
5: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
6: วิตาม
0: ิน
6: บ
0: ี3
6: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
6: ะ
0: สีเขียวสวย
4: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่เป็นสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์งานแค่ไหนคะ
6: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
3: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
4: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้ถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนะคะ
7: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะก็จะเป็นไพร
1: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
8: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: มาก
1: ก็ใหญ่ตัวมาก
2: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
3: สำหรับคนชอบเบาหวาน
4: ไม่รอด

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อปกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียง

ตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: น่ะเลย
1: แล้วใบหมาน้อยมันอยู่ตรงไหนอะคะ
2: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
2: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
1: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
1: นี่หรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่
5: ไม่มีขน
1: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
2: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
1: ๆค่ะ power หาเจอบ้างไหมครับ
6: ไม่เจอเลย
2: นี่นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
1: ได้ค่ะได
6: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอแปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงน้ำ
2: ให้พี่เขาพาไป
6: โอเค
5: เบนนั่นใช่ใบมันน้อยไหมน่ะ
4: น่าจะไม่ใช่
6: ม
4: ัน
6: เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
5: นั่นมันไม่ใช่
6: เ

0: แถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
1: ปกติขึ้นตามต้นไม้เนาะ
2: เจอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
3: เฮ้ย
2: ไปแล้วไปแล้ว
3: เจอแล้วเหรอคะ
2: เจอเลย
4: ต้นนี้ต้นนี
3: ้ต้นนี้ก็ใช่
2: ต้นไรแค่นี้เหรอครับ
4: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
3: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
4: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
3: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
3: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
2: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
5: ว่าเหรอพี่คะ
4: เราต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
0: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
2: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
5: แล้วขนมันนิ่มมาก
2: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
3: มันมีเมล็ดของมัน
2: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
3: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
0: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลย
3: อ่ะ
2: เย
3: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
2: ได้ค่ะได้ค่ะไปเลยเอาดินใส่ดีเลยแหมเพิ่มพลังสักหน่อย
4: หลังจากที่เดินป่ากันมา
3: เหนื่อย
4: จ้ะแตกจุด
2: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
6: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
2: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
5: ต้นอะไรเนี่ย
2: เหมือนยังไงอะคะ
6: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
2: ได้ค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
2: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนนู้นยังไง
4: ใช่
2: เป็นใบไม้แบบนี้นี่เหรอเก่งปะ
7: รู้สึก
5: แมนดู
0: ไม่ต้องขยับมา
3: ของใช้แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
5: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
3: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
5: เสียดาย
3: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
5: ได้
8: ไปดู
2: ไหนเอ่ย
3: ตรงนี
2: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
6: ใช่ค่ะ
3: เก็บเลยมีใบใหญ่ๆนี
2: ่เก็บใบข้างย่างดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
6: ่
2: ะ
6: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวเนี่ยแม่
2: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
6: ได้ค่ะ
5: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
2: โอเค
6: เก็บเลยอันนี้ใบแก่ๆเนี่ย
2: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปั๊บปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
3: เก็บเชื้อเขา
2: ไม่ใช่มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
6: เก็บแล้วได้ครับ
2: ได้เหรอ
6: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันสีเขียวแก่แล้ว
2: ยังไม่เห็นว่าวัดสีหน่อยดิ
6: อ
2: ันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็กมันใบเล็กอะคนน้อยเนาะใบเล็กมันคนเยอะ
6: นี่ใบอ่อนๆคนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีคน
2: อันนี้น่าจะได้
6: ได้ครับได้
2: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
6: เยอะได้พาวเวอร์ได้ทดลอง
2: แล้วก็มี
3: ต้นนู้นกัน
2: มีเหมือนกันเหรอคะ
3: มี
2: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอะหอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
9: กินข้าวลูกกิน
2: นะงั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
3: นี่ชิมตัวนี้ก็ได้
2: เผ็ด
3: อ่ะงั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
8: อร่อยนะเน
5: ี่
8: ย
5: แต่ลองชิมดูนะคะ
9: มันเผ็ดนิดน
3: ึ
9: ง
3: ใช่ไหมอะไรบ้าง
9: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นั่นแหละอะไรอย่างนี้ปลาแตงไ
2: หมเผ็ด
4: กดกันครับ
2: อันนี้อันนี้เหรอ
8: พาวเวอร์ยังไม่ได้กินอันนี้เลยอ
3: ่
8: ะ
3: พาวเวอร์กินเผ็ดได้ไหม
2: กินได
3: ้กินได้เก่งค่ะ
2: นิดหน่อย
3: นิดหน่อย
6: พี่ไม่ชอบ
2: เร็วจิ้มอะไรนี่คะ
9: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้

0: ตัวไหนก็ได้
1: เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้ไปจิ้มไข
0: ่ขอชิ้นเล็กๆเยอะๆค่ะ
2: ผมขมอ่ะพี่เป๊ะอ้ําอ้ําอ้ํา
0: อ้าลูกเผ็ดมาให้กินแตงกันนะจ๊ะ
3: เผ็ด
0: อ้า
2: ขอบคุณค่ะ
1: กินแตงโมจิ้มรับไหมแตงโมจิ้มรับขอหน่อยชิ้นนึง
2: ขายเผ็ดยังไม่เสร็จพี่เป๊ปกติพี่เป๊ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
4: เป็นไงพาวเวอร์อร่อยไหมทานไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
5: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
4: จะมีชุบแป้งทอดม
5: ี
4: น้ำปันแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
5: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
6: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นมะน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปันอยากชิมรสชาติแล้ว
4: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
3: ได้ค่ะ

0: ตัวนี้ใบหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: เราคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: มันจะไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส
2: ่ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
3: จ้าหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ้าลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: เลยขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พาวเวอร์ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นเห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้น
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อน
3: อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มันปังมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมันได้วุ้นแล้วได้วุ้นแล้วว
0: ุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ในใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่
4: ขยี้เหมือนซักผ้าดูสิจะออก
1: เอาวุ้นพีป้าย
2: ได้เพื่อได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให
2: ้ลองให้ดูเฉย
0: ใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: ใช่หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
5: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซนอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือหมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอา

0: ว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
1: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบมาน้อยกันเลย
2: ค่ะค
1: ่ะวัตถุดิบจะมีใบมาน้อย
2: ใบมาน้อย
1: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
1: นมสด
3: นมสดหอมเ
1: ม
3: ฆ
1: มีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: อ่ะคั้นเลยลองด้วย
1: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
1: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้น
2: ะ
1: ลองทำดูลองทำดู
2: เว้ย
1: เอาสั้น
2: สั้นสั้นคลุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
3: ต้องคลุกให้เข้ากันด้วย
1: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
1: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: ใช่แต่มันไม่มีขน
1: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของเรา
3: เรายังไม่ได
1: ้เจคอส
3: เรายังไม่ได
2: ้อันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
1: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
4: เราก็จะเอานิ้วไปแตะแล้วก็มากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
3: เหนียวขึ้นค่ะแป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
1: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็นน้ำ
2: ก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
1: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
4: มีประโยชน
2: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
1: กะทิก็ใส่ได
4: ้มันไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
1: ขยี้นะไม่ใช่แย
2: ่ยิงใส่ได้เลยไหมคะ
5: ได้เลย
2: อ่ะพาวเวอร
5: ์ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม
1: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
2: พอไหม
3: คะวายเหนียว
4: มือปีมือเลยก็บีบปูด
3: ของบุญก็จะออกมา
1: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
3: ่ยังไม่ออก
2: นี่
3: ย
2: ัง
3: ไม
2: ่มา
3: พาวเวอร์เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
6: ยังไม่ออกเลยสักนิด
3: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
6: ยัง
1: หอมไหมหอม
2: ไหมกินใบเตยเพิ่มขึ้น
1: ใช่หอมไหมล่ะ
4: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: พาวเวอร์ใหญ่ไม่กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
4: ขยี้
2: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่แล้วได้ยังยังไม่ข้น
4: หอม
5: เดี๋ยวน้ำสดมาใส
2: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
4: เอาเลย
1: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
4: ขยี้หรือเหมือนเดิม
1: ของเราอยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
2: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
1: ใช่ผสมมันจะได
2: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
1: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากองอะไร
3: โอ้ยผม
4: มันกินนมรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะ
1: เอามาไม่ต้องคั้นโอเคเอามาใส่มาอีกและ
2: แล้วเราจะกินเหม
1: ือ
2: น
1: ใส่มาเลย
2: กิน
1: เทเลย
4: จริงเหมือน
1: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
2: ยกมือลื่น
1: นั่นแหละ
2: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
1: โอเคแล้วคั้นกัน
2: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
1: ลง
4: ส้มเย็นเป็นไง
1: อ่ะอ่ะอ่ะ
4: ส้มเย็นเป็นไง
1: อ่ะอ่ะอ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ไหมคะ
4: พอหลังมันทำไมต้องทำอีกอ่ะมันก็เสียไปฟรีๆ
1: พอแล้ว
4: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
2: มันได้แล้วค่ะ
1: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
2: ค่ะได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
4: คุ้มขึ้นไป
2: โอ้โหได้เยอะมาก
4: โอ้ยแรงเยอะมาก
3: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
4: มันยังได้อีกนิดนึง
2: ได้นิดนึง
4: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
1: ตักใส่เลย
2: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
3: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
1: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้วใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
1: ใช่
2: แล้วเอาอันนี้มากด
1: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ่
3: อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของเรา

0: ได้แล้วแต่ว่าเราจะทําแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
2: เทลงมาเลยมั้ย
1: อาการร้อนในกับไข้ขึ้น
2: เทลงมาเลย
1: ปิ๊บปี้ดี
2: เทเล็กนี้ใช้ช้อน
1: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
2: อุ้ย
1: เฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กิน
1: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันนี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี่ได้ประโยชน์กว่าผงวุ้นธรรมดาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่นี่เทแล้ว
0: แกปวดหลังปวดเอวด้วย
1: อุ้ยแกปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
1: แ
0: ล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: เฮ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
2: ใช่ค่ะพาวเวอร์ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด
1: ้
2: วย
1: นั่นไงเล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็แงะไปทำวุ้นอย่างนี้แล้วอย่างนี้พาวเวอร์ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินอย่างนี
0: ้
1: แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
2: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูก
3: ขอพี่เขา
4: ปลูกได้ถ้าแลดีลดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะจุดจุดอันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
0: ใช่
1: รอให้มันแห้งโอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
0: ตากันนี้ใส่
1: น
0: ะ
1: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะว้าย
0: ถ้ามันไม่สวย
5: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
1: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: แห้งแล้ว
0: แห้งแล้วกินได้แล้วกินได้แล้ว
1: นี่อันนี้แห้งแล้วรีบไปเร็วๆค่ะ
2: โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
1: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
2: ถือว่ามีประโยชน์กว่า
1: อ่ะน้องป้าลองชิมดู
2: นางแหมเล่นมุกมีคนละมุกนี่แหละดี
1: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเอ้ย
2: ค่ะแมว
1: เป็นยังไงคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เฟย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
1: หอมกลิ่นนมมาก
2: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วน
1: ๆดำๆเนี่ย
2: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
2: โอ้ยไม่ใส่สักอะไร
6: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
2: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินหมาน้อยคั่วโลกเหนือเย็นเลยนะคะ
1: อันนี้ดีกว่าน
2: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
1: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็น
2: ส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อร่อย
2: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกรอบแอปเปิลด้วย
1: โอ้เยี่ยม
2: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
1: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยฟุตสลัด
2: แหนบพี่เฟย์ตลอด
1: มันเป็นเยลลี
2: ่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
0: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศกรีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
2: แต่ว่ามันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะ
1: อันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
0: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
2: งั้นบ้างลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
1: แข็งมาก
0: หมาน้อยครับชิมดู
1: นี่ว้าย
2: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศกรีม
1: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
7: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้

0: ช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
1: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
2: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
2: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
1: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
5: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
2: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
1: น้ำปั่น
2: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อง

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ.2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับ

0: เพื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: รถคร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: เจอ
0: พระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: พระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักกวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดานเนี่ยเป็นบ้านดาน
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดานง่ายๆค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรนะฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: ันที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องเต๋า

0: มพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านสัมพลครับ
0: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
1: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับว่าจะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
2: ให้เกียรติค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
0: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
0: เดี๋ยวเราเชิญข้างใน
3: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
0: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
3: ครับผม
0: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
4: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์พระชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

หลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลย

0: ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอ

0: ดเวลาแล้ว
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งต่างหากอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปไสยญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
0: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
4: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
0: ครับ
4: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
0: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
4: 30
0: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
4: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
0: โอ้
4: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
0: โอ
4: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดเอง
0: แล้วดวงตาไม่กลัวเหรอครับ
4: เป็นพระกลัวเป็นพระฉลาดมาแล้วไม่กลัวอะไร
0: แล้วเราเคยเจอไหม
4: ปกติ
0: โอ้ยจริงเหรอ
4: เรื่องอย่างนี้ปกติ
0: โอ้แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
4: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
0: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
4: เทวดา
0: อ๋อ
4: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
0: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
4: เทวดา
0: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
4: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเรา
0: แต่ถ้าคนทำดี
4: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
0: โอ้เจริญเลย
4: นี่ที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
0: ์ครับ

เย็นแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้มค
1: ่
2: ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: คุณแม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมคร
2: ับค่ะลูกมีการแสดงของกาก
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเริ่มลุยเลย

แม่คนนี้ลำบูกกับไหลกายเขาเรียงพอหินรูปหล่อเดินเขาสะบัดไหลลำลำบูกกันไปเอา

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้วครับผม
1: ไปเลย
0: ไปไปวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: นี่เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะเริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะน้านี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอ
0: ะ
1: เอ็มบีโออะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บเอาของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่ 9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

thailtv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์เพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็น

0: ฉากนะครับว่าดินใต้ร่างเก๋งไม่สามารถดำน้ำได้
1: ริมเลหรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมา

0: แข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่โกเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากโกขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
0: มี9จิตเอ็ดมี9ไรเบอรี่
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่ทนต่อคลื่นลมได้
0: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
0: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เ
0: ราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
2: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
0: ตวดของหญ้าเล่าให้ฟังต่อมาตอนน
1: ี้ก็ตวดของหญ้าอีก
0: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
2: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
0: คือ
2: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊กอย่างนี้ถูกต้องคือเขาจะมัดไว
2: ้
1: มัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ตคือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
2: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะมาเพลจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
2: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
2: ะ
3: ราเมตรราเมตร
1: โอ้ย
3: แก็บแล้ว
1: ปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
2: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
2: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
2: ะ
3: เป็นกุ้ง
2: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
2: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
4: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลาค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
2: ปลาก็นั่งเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
2: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต๊ะ
2: มากปุ๊บบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
3: น
1: ี
3: ่มันร้อง
2: จริง
3: เนี่ยแต่มันโต๊ะมากกว่าปกติต้องมันร้องต้องโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก็
3: วางตอนเย็น
1: วางตอนเย็น
3: คือ
1: เย็นเมื่อวานนี้แล้ว

0: ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
1: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
0: ดมากทุกอัน
1: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
2: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายกลเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
0: โอ้โหคุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่โดนตะโอกแล้วนะ
1: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่เยอะมากเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมาก
3: นะครับมันดิบมันดิบ
1: อุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
2: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
1: บอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูกับปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่ใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างคะ
4: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
4: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
4: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้ okay. อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
4: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริก

ริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมานตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: เดี๋ยวเราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: าตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ๊ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
1: เนาะน้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม
2: ่ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหมหอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นออกมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใช่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: แกงน้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา

0: ลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
1: เกลือป่นนะคะตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
2: ค่ะ
1: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็มๆ
2: หวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งโอ้ค่ะเดียว
1: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
0: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: งน้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้แบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบๆเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียวกว่านี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่มดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื
0: ้อแดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบค
0: ุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พ่อแม่กุ้งมาไ
0: หมเอาไปจ้ะใส่นี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ทีวี

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการ

0: เผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสูงสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยแหละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มีก้าวจิตเอ็ดมีก้าวไรเบอรี่
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของย่าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: ใช่
0: คือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตาม ำอำเภอจามพระนกกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะนกกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
0: ะ
3: เมตรละเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวม่วงกังกู
1: ปลาหัวม่วงปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
0: ะ
3: เป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละปลาหัวม่วงที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: กันเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต้งๆมา
0: ปุ๊บลุงบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
3: น
1: ะ
3: มันร้อง
0: จริง
3: ๆเนี่ยแต่มันโต้งมาปุ๊บมันติดตึงมันร้องตึงโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
3: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
3: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะนะคะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหคุณลูกลงไปนะประมาณเอวพี่โดนตะอกแล้วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากเอ๊ยอยู่ข้างล่างเออ3-4ตัวโอ้หนักมากแล้ว
3: คุณมาจับมันดิบมันดิบ
0: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลยวันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่มันใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะคะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็

พริกพริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมางตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่ามาเลยมันจะส่งมาทางนี้
0: ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา

0: ลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
1: เกลือป่นนะคะตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
2: ค่ะ
1: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
2: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
1: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นนิดนึงอย่างนี้
0: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดี

0: คยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ๊กดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื้อหือ
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้มั้ยคะเนี่ยโอ๊ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พอแม่ปรุงมั้ย
0: เอาจ้ะไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
1: ไม่หล่นจับไม่เล่นมากอมรินทร์ทีวี

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

Tenang.

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอด้วจะเป็นยังไงครับเมื่อชายหนุ่มช่างไฟฟ้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองเป้าหมายของเขาก็คือแปลงสวนหลังบ้านแห่งนี้ให้เป็นออฟฟิศแห่งใหม่และอาชีพที่เขาจะเป็นต่อจากนี้ไปก็คือการเป็นเกษตรกร
1: และเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์ผู้มุ่งหน้าสู่สวนหลังบ้านของตัวเองก็คือน้อยณัฐดนัยปัญญาชายหนุ่มพูดน้อยต่อยหนักคนนี้ล่ะครับ
0: เส้นทางของเกษตรกรหนุ่มหน้าใหม่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ผมว่าอย่าช้าเลยครับเราตามไปดูชีวิตของเขากันเลยดีกว่า
1: เป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับที่น้อยแปลงพื้นที่สวนหลังบ้านกว่า2ไร่ให้กลายเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกผักหลากหลายชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวบวบมะระผักหวานบ้านหรือผักพื้นบ้านทางภาคเหนืออย่างผักเชียงดานอกจากนี้ก็ยังมีมะละกอสาวรสรวมไปถึงลูกหม่อนหรือที่ใครหลายคนเรียกอย่างเก๋ไก๋ว่าเมาเบอร์รี่นั่นล่ะครับทั้งที่เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนลำไยน้อยจึงเกิดไอเดียทำสวนเกษตรผสมผสานใต้ต้นลำไยกันซะเลยโดยตั้งใจให้เป็นพื้นที่ปลอดเคมีเป็นอินทรีย์ 100% เวลาผ่านมากว่า2ปีก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับและปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดินกลับมามีสภาพสมบูรณ์ก็คือใบลำไยแห้งเหล่านี้ที่นำมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องลองทำดูล่ะครับ
0: น้อยครับเสร็จยังครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเกือบทำตกคลองเสร็จหรือยัง
2: แล้วเวยก็มาช่วยอ่ะ
3: เอาปืน
0: ช่วยไว้อ่ะช่วยช่วยมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เราจะต้องกวาดใบลำไยเยอะแค่ไหนเนี่ย
2: ใจ6กระสอบ
3: ใช้นี่6กระสอบเหรอ
2: ใช่
3: เดี๋ยวช้าเลยรีบทำเลย
1: ในการทำปุ๋ยแต่ละครั้งน้อยต้องใช้ใบลำไยปริมาณที่เยอะทีเดียวครับเมื่อใบลำไยในสวนของตัวเองหมดก็ต้องไปกวาดจากต้นลำไยสวนข้างบ้านกันละครับซึ่งเจ้าของเขาก็เต็มใจยกให้เลย

0: เทเลยไหม
1: เทเลยครับ
0: เทเลยนะโอเคโอเคร
2: ถทับขาน
0: ี่นั่งมารถทับขายังไม่ช่วยเลยน้ำใจน้ำใจ
3: ใส่มูลวัวแห้งผสมกับใบลำไยในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบต่อใบลำไยแห้ง3กระสอบครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: แล้วฉีดไว้แค่นี้อ่ะน้อยเราไม่ต้องใส่อะไรอีกเหรอ
1: ควันหายยัง
0: ควันเหรอคือไงถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะกวาดเข้ามาอีกต้องหมักไว้นานแค่ไหนถึงสามารถเอาไปใช้ใส่ผักใส่ต้นไม้ได้ครับ
1: จนกว่ามันจะเป็นปุ๋ยครับ
0: แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะเป็นปุ๋ยอะ
1: ถ้ายากขึ้นมันก็ใช้ได้แล้วครับถ้าทำตามสูตรจริงๆก็แค่2เดือนนะครับ
3: เจาะช่องฉีดน้ำให้เข้าไปลึกถึงก้นกองปุ๋ยเพราะน้ำจะช่วยทำให้กระบวนการการหมักของปุ๋ยดีขึ้นและยังช่วยระบายความร้อนได้อีกด้วยนะครับ
1: น้ำใส่รูเบียร
0: ์น้ำใส่เลยนะ
1: น้ำใส่รู
0: น้ำใส่รูได้เลยครับผม รู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆนะแปลงที่ทำนี้น้อยตั้งใจให้มันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
1: ใช่ครับตั้งใจจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
0: แล้วตอนนี้ไม่ใช้เลยนะ
1: ไม่ใช้เลยครับปุ๋ยเคมีตั้งแต่ทำเกษตรมายังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ทำอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยว่างก็ต้องมาทำละ
1: อยากทำอะไรก็ทำครับร้อนร้อนที่ไหนเราก็ไม่ทำเราก็ไปทำที่ไม่ร้อนนะครับ
0: อ๋อตรงไหนร่มๆไปทำตรงนั้น
1: ใช่
0: ที่ร้อนก็อย่าไปยุ่งกับมัน
1: ปล่อยไว้ก่อน
0: ปล่อยไว้ก่อนตรงไหนมันร่มบ้างแต่ละวันนะที่ทำอ่ะ
1: โอ้สวนผักเชียงดาวครับใต้ร่มลำไยพอแล้วครับร้อนแล้ว
0: นี่ออกแนวแบบเกษตรขี้เกียจกันนะ
1: ร้อนแล้วเราก็ไป
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียบร้อยแล้วนะ
1: พอแล้วครับ
3: ใกล้ๆกับกองปุ๋ยหมักคือสวนผักเชียงดาผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่นิยมนำไปประกอบอาหารกันครับและตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยกันแล้ว
0: นี่คือปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากผ่านการหมักมา2เดือน3เดือน
1: ยากขึ้น
0: ยากขึ้นมียากขึ้นมานี่ยากโอ้โหกิ้งกือไส้เดือนมากันหมดปกติเราใส่แบบถี่ไหม
1: อยากใส่แค่ไหนก็ใส
0: ่นั่นไงกำลังคิดเลยแล้วแต่ความขยันถ้าขี้เกียจก็ไม่ใส่ถ้าขยันก็ใส่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นไงโอ้โหอะไรมันจะชิวได้ขนาดนั้นเอาแล้วจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะยังไง
1: ก็ถ้ามีปุ๋ยก็ใส่สัปดาห์ละครั้งครับ
0: สัปดาห์ละครั้ง
1: ครับ
3: จากดินที่แข็งกระด้างหลังได้ปุ๋ยหมักบำรุงดินมากกว่า2ปีตอนนี้พื้นดินก็ฟื้นตัวกลับมาครับสังเกตได้จากเจ้าไส้เดือนที่มีอยู่ทั่วแปลงอย่างนี้เลยล่ะครับนอกจากปุ๋ยหมักและมูลไส้เดือนแล้วน้อยยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งในการบำรุงดินและพืชผักในสวนจะเป็นอะไรดูเหมือนว่าน้อยเขาอยากจะเล่าเองนะครับ
1: ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักแล้วเราทำไงดีอ่ะ
0: เราก็ทำปุ๋ยหมักเพิ่มดิ
1: อ๋อถ้ามันมีไม่ทันอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องใส่ไง ใช่ไหม
1: มันมีปุ๋ยน้ำอยู่นะก็มากับสปริงเกอร์ครับ
0: อ๋อเฮ้ยเสียตังค์เยอะดิสปริงเกอร์อ่ะ
1: ก็ทำเองครับเป็นช่าง
0: ขี้เกียจงี้เป็นช่างได้ดิเหรอ
1: ช่างเถอะ
3: ที่แท้ก็คือปุ๋ยน้ำหมักมะละกอนี่แหละครับโดยใช้มะละกอ40กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมน้ำเปล่า10กิโลกรัมสารเรียงพอดอ2 1ซองหมักทิ้งไว้2สัปดาห์เวลาให้ก็ผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรและเครื่องผสมปุ๋ยน้ำระบบสปริงเกอร์นี้เจ้าตัวเขาคิดขึ้นมาเองนะครับได้ประโยชน์แถมประหยัดอีกต่างหากแหมเก่งจริงๆนะช่างน้อยปุ๋ยดีดินดีน้ำดีและความใส่ใจที่ดีทำให้สวนผสมผสานหลังบ้านแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากสวนสวรรค์ของพืชผักเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวด

0: แวดล้อมและผู้บริโภคทุกคนอีกด้วยส่วนเจ้าลูกหม่อนนี้น้อยตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งผลผลิตคุณภาพจากสวนหลังบ้านครับบอกได้เลยครับว่างานนี้มากันแบบเต็มอิ่ม
1: โอ้น้อยนี่มันเป็นอุโมงค์หม่อนเลยนะปลูกนานไหมครับเนี่ย
2: ปีเกือบ2ปีครับ
1: อุโมงค์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ระยะเวลาการเก็บนี่เขาเก็บได้นานไหม
2: ประมาณ2อาทิตย์นะครับ
1: ถือว่าไม่ได้เก็บแบบเยอะนะเขามีตลอดไหมทั้งปีไหมครับลูกหม่อน
2: สามารถทำให้เขาออกได้ทั้งปีครับเด็ดใบเขาออกครับไม่ให้มีใบแล้วเขาก็จะแทงใบพร้อมลูกออกมา
0: ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ริดใบต้นหม่อนให้เกลี้ยงทิ้งไว้45วันต้นหม่อนก็จะแทงยอดใบและติดลูกออกมาพร้อมกันอย่างนี้เรียกได้ว่าบังคับให้ออกได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับมาถึงดงหม่อนทั้งทีจะไม่ชิมก็กระไรอยู่น้อยบอกว่าลูกออกดำๆหน่อยจะอร่อยไม่น้อย
1: อันลูกนี้สีดำอักกินอักย่อย
0: ลูกหม่อนในสวนมีระยะเวลาในการเก็บแต่ละรอบประมาณ2สัปดาห์ครับและส่งขายกิโลกรัมละ50บาทอย่างนี้วางก็เป็นเก็บละครับ
1: น้อยลูกหม่อนมันดกขนาดนี้มันเคยมีคนมาขโมยไหม
2: ไม่เคยเจอเป็นตัวสักที
1: ไม่ได้เจอ
2: เจอก็ไม่เป็นไรครับ
1: ใจดีมันเยอะจัดเก็บไปมันก็ไม่ไหวให้ปล่อยร่วงลงพื้นเสียดายแบ่งๆกันกินป่ะนะ
2: ถูกต้อง
1: ได้บุญด้วยนะแบ่งให้กิน
0: เมื่อชิมหม่อนแสนอร่อยกันแล้วก็ถึงเวลามานั่งคุยกับเกษตรกรหน้าใหม่หัวใจอินทรีย์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการเกษตรที่เขาเลือกเดินจะอยู่ได้หรือไม
1: ่เสี่ยงมากเลยนะกับการที่แบบเรามีรายได้ประจำอยู่ทุกเดือนแล้วออกมาทำอย่างเงี้ย
2: ก็น่าเสี่ยงอะครับเพราะว่าพื้นดินมันเป็นของเราถ้าทำไปอนาคตทำไปไม่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีก็ตกอยู่ที่เราหมดจะได้บอกลูกหลานได้ว่าทำเกษตรแบบนี้มันถูกต้องไม่ใช่ใช้สารเคมีอย่างเดียวครับ
1: อยู่ได้ไหมการเกษตรกับสวนหลังบ้านเราเนี่ย
2: ตอนแรกก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ตอนนี้เริ่มมีอะไรผสมผสานพืชผักสวนครัวหม่อนผักเชียงดาผักหวานลำไยเป็นฤดูกาลครับปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งครับต้นกล้าก็เพาะไว้ขายครับทุกอย่างที่ผมปลูกในสวนนะครับเพาะหมดได้ทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เอาผลผลิตมาแปรรูป
1: ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลิตผลที่เราแบบตั้งใจทำมากๆเลย
2: ตอนนี้เป็นผักเชียงดาผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเช่นชานะครับคือทำให้แม่กินครับให้ลดน้ำตาลในเลือดอยากซื้อก็ขายให
0: ้ด้วยเหตุนี้เองน้อยจึงประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อผลิตชาเชียงดาชาใบหม่อนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตในสวนนอกจากนี้ยังทำน้ำลูกหม่อนตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งอีกด้วยนะครับ
2: ทำงานอะไรจะทำได้ถึง80 70 80นะครับทำเกษตรเนี่ยทำได้นะครับเริ่มต้นได้แล้วคิดไม่ทำก็ไม่สำเร็จครับถึงไม่ถึงก็อยู่ที่เรา
0: วันนี้เราได้เห็นหัวใจที่ทุ่มเทของคนหนุ่มอีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าการเกษตรคือวิถีทางของการอยู่ดีกินดีชีวิตดีอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเป็นกำลังใจและขอบอกว่าน้อยนัทนัยปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
3: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: ขึ้นชื่อว่าผักสลัดเราก็ต้องนึกถึงเมืองหนาวๆอย่างภาคเหนือใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ชอบกินผักสลัดมากๆเลยล่ะครับเขาก็เลยทดลองปลูกกันในเมืองใหญ่จังหวัดขอน

ันที่อากาศร้อนๆอย่างนี้ล่ะครับผมแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าปลูกขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ผักสลัดยังมีผักชนิดอื่นๆอีกแล้วสามารถเก็บได้ตลอดปีว่าแต่ว่าเขาทำได้ยังไงผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปคุยกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยบนพื้นที่7ไร่เกษตรไทยไอดอลของเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับแบ่งหน้าที่กันดูแลภายในครอบครัวทำให้พวกเขามีผักงดงามกินกันตลอดทั้งปีแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นผักสลัดของโปรดของพี่เขาล่ะครับ

0: การอย่างนี้พี่มนตรีบอกว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดกันเลยล่ะครับ
1: พี่มนตรีครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีตะกร้า
2: ครับ
1: มีดิน
2: ครับ
1: มีเมล็ดพันธุ
2: ์ครับ
1: ครับผมปกติเวลาเห็นเขาเพาะเนี่ยเขาจะเพาะกันในหลุมถาดหลุมทำไมพี่มาใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยครับผม
2: เคยลองเพาะแบบที่น้องเบียร์ว่าแหละความงอกมันจะต่ำคือระบบรากสลัดเนี่ยมันจะกระจายถ้าเราใช้พื้นที่จำกัดนะครับแล้วเรารักษาความชื้นง่ายสลัดเนี่ยเขาจะใช้เวลางอกค่อนข้างจะเร็วหน่อยเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตของการงอกเนี่ยรักษาความชื้นให้มันได้แล้วมันก็จะงอกปกติถ้าเราใส่ในเนี้ยความงอกมันอาจจะเกือบ 100% แต่ถ้าไปใส่ในถาดหลุมเลยหยอดโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะเหลือสัก 70-60หรือบางทีถ้าเราคอนโทรลอุณหภูมิหรือความชื้นไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่งอกเลยยิ่งหน้าร้อนๆอย่างนี้ครับยิ่งจะยาก
1: คือชื้นเยอะหรือชื้นน้อยไป
2: ทั้งเยอะทั้งน้อยไม่เหมาะครับต้องพอดีครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่คร
1: ับ คือต้องเป็นดินที
0: ่เรียกได้ว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดนี่แหละครับเพราะว่าถ้าต้นกล้าแข็งแรงอัตราการรอดก็สูงผลผลิตที่ได้แน่นอนครับว่าคุณภาพต้องดีตามมาด้วย
1: โซโล่เลยไหมพี่
2: โซโล่เลยครับมีถาด
1: ครับ
2: ขนาดแล้วแต่ครับก็เลือกขนาดที่มันพอเหมาะเสร็จแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์รองก้นเพื่อไม่ให้ดินมันรั่วครับรองเลยครับ
1: รองเลยนะครับ
2: ครับผมเสร็จแล้วก็ทำดินให้มันแตกนิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปเลยครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1ข้อมือครับไม่ต้องมาก
1: บางๆนะไม่หนาเหมือนหน้าผม
2: ไม่มีใครว่าเ
1: ลยครับผม
2: เอง
1: เล่นเล่นตัวเองครับไม่ค่อยเจ็บ
2: โอเคครับหลังจากรดน้ำเลยครับ
1: ครับผมอันนี้ผักอะไรครับที่เราจะปลูก
2: ตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊ก
1: เรดโอ๊กนะ
2: ครับ
1: สลัดเรดโอ๊กครับนี
2: ่โรยเลยครับบาง
1: ๆเอาให้ประมาณทั่วๆ
2: ครับทั่วๆครับอย่าให้มันขี่กันแล้วกันครับ
1: เออเห็นภาพชัดดีนะพี่นะเขาพยายามให้กระจายที่สุดนะฮะอย่าให้มันซ้อนกัน
2: ครับ
1: หรือขี่กันนั่นเอง
2: หลังจากนั้นเอาหนังสือพิมพ์อ
1: ย่าบอกว่าเอามาคลุม
2: ถั่วต้ม
1: คลุมด้วยเหรอพี่
2: คลุมด้วยครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์โดนน้ำมันก็จะรักษาความชื้นได้ครับเสร็จแล้วก็น้ำโรยข้างบนแค่นี้ครับเรียบร้อย
0: ไว้2วันเมล็ดก็จะงอกงามออกมาเป็นต้นกล้าหน้าตาละอ่อนอย่างนี้ละครับถึงขั้นตอนนี้พี่มนตรีมอบหน้าที่ให้มืออาชีพอย่างคุณแม่เป็นคนย้ายกล้าลงถาดเพาะครับ1หลุมใส่กล้า2ต้นใช้ไม้ปลายแหลมช่วยจิ้มรากให้ลงดินง่ายขึ้นยังไงล่ะครับ
1: ดีขึ้นไหมแม่หรือควรหยุดแม่แม่ตอบผมหน่อยสิแม
0: ่นำถาดเพาะทิ้งไว้ในโรงเรือนเพื่อช่วยกันแดดกันลมกันฝนทิ้งไว้เป็นเวลา25วันตอนนี้ต้นกล้าก็แข็งแรงพอและพร้อมที่จะลงดินแล้วล่ะครับ

0: สวนผักจันดาวก็คือการปลูกผักตามฤดูกาลครับพี่มนตรีจะทำปฏิทินเอาไว้ว่าผักแต่ละชนิดอายุเท่าไหร่ให้ผลผลิตดีในเดือนไหนเพื่อใช้วางแผนการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดยังไงล่ะครับเมื่อมีแผนการที่ชัดเจนก็ง่ายต่อการทำงานล่ะครับแปลงที่หมดรุ่นก็เตรียมรื้อแปลงที่รื้อแล้วก็เตรียมการตากดินเพื่อรอการฝังรากของเหล่าต้นกล้าแปลงที่ปลูกแล้วก็ต้องมันรดน้ำส่วนแปลงที่โตเต็มที่ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเก็บเกี่ยวกัน
1: อันนี้เป็นกินโอ๊คครับ
2: ครับพี่มนตรี
1: ครับ
2: ผักเนี่ยกี่วันตัดครับผม
1: 45วันครับบางทีมันก็จะต้นไม่โตมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็คัดเอาต้นที่มันใหญ่ๆครับ
2: ใหญ่ๆโดน
1: ครับโดนๆอันนี้สลัดคอร์ส
2: คนที่ตัดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวค่อยไปคัดเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็คัดออกหมดเลยเหลือเฉพาะสวยๆครับเราต้องตัดให้มันหมดเลยเพราะว่าใบที่มันเสียนะครับอยู่ในแปลงมันก็จะเป็นแหล่งสะสมโรคอีกทีนึงพยายามเอาออกให้หมดเลยครับ
2: พี่มันตี
1: ครับ
2: ผักนี่เขาก็มียางนะ
1: สลัดลักษณะเขาจะเป็นยางนี่แหละครับ
2: เป็นยาง
1: ครับตัวยางเนี่ยทำให้เกิดรสขมหนอนพวกแมลงนี่ไม่ค่อยชอบนะศัตรูน้อยครับสลัดนี่น้อยมาก
2: ถ้ามียางเนี่ยนะฮะศัตรูจะน้อยแต่ถ้าไม่มียางอ่ะศัตรูเยอะ นะยางองยางอายอะไรอย่างเงี้ยพี่นะ
1: แล้วมีไหมในยางอายโอ้โหเอาเลยครับ
2: พี่ครับนี่อินทรีย์ 100% ไหมฮะ
1: ก็เกือบครับเกือบ 100% ยังมีบางอย่าง 100% ในเรื่องของรอบขอบชิดยังไม่ผ่านอินทรีย์เขาและของพี่มันปลูกผักหลายชนิดบางชนิดมันต้องอาศัยปุ๋ยอยู่แต่ที่จริงอ่ะเป็นผักปลอดสารพิษ
2: อันนี้นี่ดึงมานี่เรากินได้เลยไหมโดยหลัก
1: ได้เลยครับพวกฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้จุลินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยกลุ่มมิวเวเรียไตโคเดอร์มาพวกนี้ปลอดภัย
2: เชื้อราพวกนั้นไปนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่มนตรีเลือกใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าเรียกง่ายๆว่าเชื้อราดีจะกินเชื้อราที่ไม่ดีนั่นเองล่ะครับส่วนแมลงศัตรูพืชพี่มนตรีเลือกใช้บิวเวเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงครับที่สำคัญเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองจะไม่ทิ้งสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากสารพิษล้านเปอร์

0: ผมสังเกตแปลงพี่เนี่ยอันนี้ตั้งใจไหมพี่ว่าเป็นแฟนซีอะไรขนาดน
1: ี้อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาตั้งใจไหมอาจจะด้วยขี้เกียจครับ
0: จริงๆมันมีผลไหมต่อการเจริญเติบโตอะไรของ
1: ถ้าเราปลูกชนิดที่มันโตไม่พร้อมกันก็จะมีผลภาษาอีสานเขาเรียกหงำนะครับมันก็จะต้นโตก็จะไปย่างอาหารต้นเนี้ย
0: ก็พูดง่ายๆสมมุติไอ้นี่โตเร็วกว่า
1: ใช่ครับ
0: กินไป
1: กินไป
0: ไอ้นี่โตช้าธาตุอาหารหมด
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าไอ้นี่ถูกตัดรอบหมดไอ้นี่จะโตมั้ย
1: โตครับโตครับ
0: ไม่ต้องกลัวเว้ยไม่ต้องกลัวบองตุงเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆโตเสร็จโดนเก็บ
1: เดี๋ยวเก็บให้แล
0: ้วเนี่ยเป็นไงสบายแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะรู้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องตัดนี่อ่ะพี
1: ่คนที่บอกก็คือพี่ป้อมจะเป็นฝ่ายตลาดพี่ป้อมก็จะดูว่าผักชนิดไหนมันขาดผักชนิดไหนมันเหลือเยอะเขาก็จะสั่งมาให้พี
0: ่ครับ
1: พี่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งเขา
0: ฟังดูนอบน้อม
1: ไม่
0: ปฏิบัติตามฝ่ายตลาดปฏิบัติตามเมียตัวเองนั่นเอง
1: เกือบต้ม

เมื่อเก็บผักเสร็จแล้วก็ต้องส่งผักเหล่านี้ให้กับพี่ป้อมภรรยาสุดสวยล่ะครับล้างทำความสะอาดตัดแต่งและบรรจุหีบห่อเตรียมนำไปขายให้กับลูกค้าล่ะครับ

0: ้ผักปลอดสารของสวนผักจันดาวก็พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วล่ะครับว่าแต่ตลาดของพี่ล่ะครับเป็นใครกันบ้าง
1: พี่มนตรี
2: ครับ
1: ตลาดพี่เนี่ยเป็นยังไง
2: อย่างที่บอกว่ามันแปลก

0: มันเป็นเมืองร้อน
1: ครับ
0: แต่มาผักปลูกผักเมืองหนาว
1: ครับ
0: แน่นอนครับความต้องการของผู้บริโภคย่อมสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องสั่งจากทางเหนือเราปลูกที่ขอนแก่นแล้วเราเก็บตอนเช้าแล้วไปขายตอนเย็นเลยความสดอะไรต่างๆน่ะมันก็ทําให้ตลาดเรามีลูกค้าประจํา
1: ตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นใครหลัก
0: ๆกลุ่มคนรักสุขภาพที่เราไปขายก็คือตลาดที่อยู่ในเมืองเขารู้จักผักชนิดนี้แต่ว่าเขาหาทานค่อนข้างจะยาก
1: เราไปขายเองเลยเหรอ
0: ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของผมก็คือปลูกเองขายเองกำหนดราคาเองโดยราคาเราก็ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
0: เรามีแผงประจำตอนนี้ก็คืออยู่ตลาดแรงคำไฮแล้วก็ตลาดโมขออีกกลุ่มนึงก็คือเราเอาไปขายบนห้าง
1: แต่ก็คือคุณภาพ สินค้าคือตัวเดียวกันนั่นแหละ
0: ตัวเดียวกันครับ
1: รายได้ดีไหม
0: ก็พออยู่พอกิน
1: นี่แววตานี่ปิ๊งมากพออยู่พอกิน
0: อยู่ได้ครับมั่นคงแล้วก็สามารถที่ต่อยอดรายได้ไปได้เรื่อยๆโดยที่เราหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งจากสวนของตัวเองแล้วก็เครือข่าย
1: คือเครือข่ายก็ต้องปลูกในมาตรฐานเดียวกับที่
0: ใช่ครับมาตรฐานเดียวกัน
1: อยากจะแนะนำเพื่อนๆเกษตรกรหรือคนที่สนใจ
0: ครับ
1: เขาต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
0: ต้องใจรักก่อนมันถึงจะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาหลังจากนั้นก็คือเราก็ศึกษาข้อมูลก็ต้องมาศึกษาจากคนที่เขารู้แล้วคือมาดูงานมาฝึกทำ
1: ครับ
0: มาปฏิบัติก็จะทำให้เราเป็นเร็วพอเราผลิตได้เราก็หาตลาดลูกค้าเขาจะมาเองครับที่นึกถึงเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากได้ของที่ดีถ้าเราอยากได้ของดีเราก็ต้องผลิตของที่ดีให้เขา
2: การลองผิดลองถูกปลูกเองกินเองขายเองตามกำลังจะทำไหวไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่หวือหวานะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องใส่ใจในรายละเอียดวางแผนการจัดการลดต้นทุนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดครับทำให้สวนผักสลัดจันดาวเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่มนตรีทนารีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้สาธารณีสกจานจาทานที่1เดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอันดีคิดสกจานจาทานที่1เดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับผู้โดยสารในทางไปกับกระบวนด้วยนี้
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเอง

0: ไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัว
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: ุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคงเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัย

0: ากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
1: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้ยังใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
0: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้พืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิดนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ไหวเอางั้นโอเคเหรอข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเขาอยู่บ้านเขาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเขาพวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงล้วงอย่างอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรนะเราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังนะที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเก้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือหลายคนครับอาจจะมองสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับหลายท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าสมดุลชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอวัยวะส่วนสำคัญครับที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดให้กับร่างกายของเราก็คือกระดูกครับที่คอยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนส่วนต่างๆของร่างกายให้สามารถทำกิจกรรมและก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมที่รักไปพูดคุยกับคุณหมอบดินทร์ ก่อกวินครับเพื่อจะทำความรู้จักกับศาสตร์แพทย์แผนจีนที่เราเรียกกันว่าทุยหนาที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับแพทย์แผนปัจจุบันที่เราไปกินยากันตามโรงพยาบาลกับแพทย์แผนจีนแตกต่างกันยังไง
1: แพทย์แผนจีนจะเน้นการรักษาแบบองค์รวมครับก็คือจะดูคนไข้ทั้งร่างกายทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาก็คือใช้ยาสมุนไพรหรือการนวดการฝังเข็มเป็นหลักครับ
0: ในความเป็นจริงของแพทย์แผนจีนมันคือการรักษาที่มันสามารถเข้าไปเมิร์ดหรือเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันได
1: ้ร่วมกันได้ครับ
0: ถามอีกนิดเดียวก่อนที่เข้าเรื่องของเราคือ
1: ครับ
0: สมมติผมเป็นโรคปัจจุบันที่คนชอบบอกว่าเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิอย่างนี้ไปโรงพยาบาลสิเช่นเป็นหวัด
1: ครับ
0: เจ็บคอปวดหัวตัวร้อนไข้ขึ้น
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างหัวเฉียวแพทย์แผนจีนรักษาโรคพวกนี้ได้เหมือนกัน
1: รักษาได้ครับเราก็จะซับประวัติคร่าวๆดูครับว่าสามารถรักษาด้วยยาจีนได้ไหมหรือว่าถ้ามีอาการหนักมากเนี่ยเราก็จะส่งไปรักษาทำแผนปัจจุบัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดหนักมากคือว่ามันต้องเข้าไปถึงจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะแต่ว่าตามที่ผมฟังคือถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือว่าเราค่อยๆบำบัดอาการ
1: ใช่คร
0: ับ เราค่อยๆทำให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วโรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปเอง
1: ก็คือเราจะดูก่อนว่าโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนจีนโรคไหนเหมาะสำหรับรักษาทำแผนปัจจุบันเพราะว่าการรักษา2 อย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ
0: เอาขั้นยังไงฮะแตกต่างไง
1: อย่างเช่นโรคร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยการใช้ยาสมุนไพรบางอย่างอาจจะไม่ตรงจุดบางทีใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะตรงจุดและเร็วกว่าช่วยเหลือคนไข้ได้เร็วกว่าก็จะส่งไปทางแผนปัจจุบันครับ
0: นี่กลับมาถึงศาสตร์นึงที่เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็แบบได้ยินมาเป็นการนวดนะฮะที่เรียกว่า
1: ทุยหนาครับ
0: ทุยหนา
1: ครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่านวดอะไรทุนหนาโอ้ต้องมีตังเยอะหรือเปล่านวดทุนหมาตอนนี้ไม่ใช่
1: ท
0: ุยหนา
1: ครับ
0: ทุยหนาคืออะไรครับ
1: ทุยในภาษาจีนหมายถึงดันครับหนาหมายถึงการบีบก็คือเป็นการเอาชื่อ

0: ่เนี่ยก็คือแต่ละมณฑลเนืองคือเมืองจีนใหญ่มากครับแต่ละมณฑลก็จะมีท่านวดแบบเฉพาะตัวของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเอาแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันเป็นศาสตร์ศาสตร์นึงครับรัฐบาลเขาก็บรรจุลงในการรักษาหลักของแพทย์แผนจีนครับ
1: ก็คือทุยหนาเลย
0: ใช่ครับการรักษาของแพทย์แผนจีนมี3อย่างก็คือมียาสมุนไพรมีการฝังเข็มแล้วก็มีการนวดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตรงนี้มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผสมผสานกับการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีนทั้งหลายก็คือมีการกดจุดตามเส้นลมปานการตรวจวินิจฉัยว่าคนนี้มีอาการร้อนอาการเย็นต้องนวดยังไงอะไรเงี้ย
1: หรือคนไทยชินเขาว่าแมะ
0: ใช่ครับคนไทยจะรู้จักกันแมะมากกว่า
1: แมะกับวินิจฉัยโรคเหมือนกันไหมครับ
0: แม้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยโรคครับ
1: วิธีการหนึ่งที
0: ่
1: ใช้โรคเรียกว่าแม้คืออะไรแม้คืออะไร
0: แม้ก็คือการจับชีพจรครับ
1: จับชีพจร
0: ใช
1: ่โอ้โหคุณหมอครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าศาสตร์ทุยหนาจะมีความลึกลับซับซ้อนแบบปล่อยพลังลมปานแบบหนังจีนต่อสู้ใช้กำลังภายในซะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วทุยหนาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการนวดครับที่รวมเอาศาสตร์ของการกดและการดึงเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองและศาสตร์นี้ยังเป็นศาสตร์จีนโบราณครับที่มีบันทึกไว้ในตำรากว่า 1,000 ปีมาแล้วล่ะครับรักษาอะไรได้บ้างการทำทุยหนานวดทุยหนา
0: จริงๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกทั่วไปครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกข้อเสื่อมปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายครับ ไหล่ติดหรือว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นกระดูกปวดกระดูกปวดหลังนะครับ หรือว่าปวดเล้าลงขา ครับปวดเข่าเสื่อมไปพวกนี้ก็ได้หมดครับ
1: โรคเป็นโรคที่ขนลุกทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอ่ะมันจะเจ็บปวดมันจะทรมานมันจะต่อเนื่องเรื้อรังเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือความเป็นจุดเด่นของแพทย์แผนจีนเลย
0: ค
1: ือเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการรักษาอาการที่มันปวดนานๆแบบนี้
0: ใช่ครับพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อยากรู้ว่าทุยหนานจะรักษาเรื่องกระดูกยังไงได้บ้างยังเจาะลงไปในทุยหนานเองมันมีอุปกรณ์หลายอย่างไหมหรือว่ายังไง
0: ทุยหนานจริงๆก็คือการนวดครับจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการนวดเป็นหลักครับส่วนมากก็จะเป็นมือเป็นสันมือเป็นหลังมือเป็นข้อศอกอะไรพวกนี้ครับในการกดนวดนะครับรวมไปถึงการจัดกระดูกด้วย
1: แม่ใช้คำว่าจัดกระดูกเหมือนแบบมันมีล็อกของมันอยู่ต้องจัดให้ตรงล็อกหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างทุยหนาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันคือการนวดการบีบการดันนะฮะก็คือรักษาด้วยการนวดนั่นแหละ
0: คร
1: ับ เวลาคนมารักษาเงี้ยจำเป็นไหมครับพี่จะต้องทานยาควบคู่กันไปหรือจริงๆแล้วเรานวดบีบเราหายได้
0: ในบางรายเนี่ยถ้าอาการค่อนข้างหนักหรือว่าร่างกายค่อนข้างอ่อนแออย่างจุดเด่นของแม่ไผ่จริงคือการบำรุงครับบางคนเนี่ยซีดมากผอมมากบางทีนวดเยอะไปอาจจะระบมได้ง่ายก็คือจะมียาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็นวดหรือว่าบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาเนี่ยก็จะให้เป็นยาสมุนไพรไปทานครับ
1: เพราะมันก็กลับไปตอบโจทย์จุดเริ่มต้นก็คือเราก็ต้องมีสมุนไพรเพื่อที่จะบำรุงร่างกายด้วยจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องผอมไม่ต้องถ้าขอเป็นคุณหมอผมขอบำรุงร่างกายด้วยทานยาด้วยก็จ่ายได้
0: ใช่ครับ
1: ก็จ่ายได้เช่นเดียวกันสมมติผมเป็นคนไข้เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันสมมติวันนี้ผมรู้สึกมาหาคุณหมอบอมด้วยอาการผมปวดเพราะว่าผมเป็นพิธีกรบางทีเรายืนนานยืนทั้งวันยืนนานแล้วปวดร้าวขึ้นมานะคุณหมอตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ฮะเขาเรียกก้นกบใช่ไหมฮะยาวขึ้นมาจนถึงตรงกลางหลังตรงนี้ก้อนตรงนี้ทั้งหมดเลยผมปวดกลับบ้านนี่คือนอนบางวันตื่นขึ้นมาอีกวันนึงหมอฮะพอลงจากเตียงปั๊บเหยียบปั๊บนี่คือปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยฮะคุณหมอฮะอันนี้เป็นอาการที่มันสัมพันธ์กันไหมระหว่างหลังกับปลายเท้าหมด
0: ก็ถือว่าสัมพันธ์กันครับก็คือดูว่ามีการกดทับของหมอนรองกระดูกหรือเปล่าครับกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าอาการหนักหรือว่ามีอาการของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
1: ครับผมแสดงว่าก็ต้องขึ้นเตียงต้องมีการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาละวันนี้เข้าเรื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอบอมลองดูหน่อยว่าร่างผมนี่ยังอยู่ได้อีกนะพอได้ฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าผมแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะทดลองเป็นคนไข้ดูเองเลยเพราะงานที่ผมทำนี่นะครับบางทีใช้ร่างกายเยอะมากทำงานหนักๆยืนนานๆบางทีเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกโอ้โหปวดจี๊ดอยู่เป็นประจำเลยแหละครับงานนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอได้ช่วยสาธิตวิธีการรักษาแก้อาการกันหน่อยครับ

0: และอย่างคนไข้เองที่มาเลือกการรักษาแบบแพทย์แผนจีนเนี่ยฮะถ้าอย่างถามเนี้ยคุณหมอฮะมันจะเร็วกว่ามันจะช้ากว่าหรือความแตกต่างเรื่องของเวลาในการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน
1: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับโรคครับจริงๆไม่สามารถบอกได้ฟันธงว่าเร็วกว่าทุกโรคหรือว่าช้ากว่าทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไรและเป็นตรงจุดไหนต้องมาตรวจต้องมาซักประวัติให้เรียบร้อยดูก่อน
0: แสดงว่าทุยหนานก็เหมาะกับบางโรคมาก
1: ๆครับ
0: หรือทุยหนานบางอย่างก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาให้ดีขึ้น
1: ใช่ครับหรือถ้าเป็นหนักมากเนี่ยก็ไม่เหมาะเลยครับอย่างเช่นหมอนรองกระดูกหรือว่ากระดูกหักมาแบบเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
0: จะมาจัดมีวันไม่ได้ต้องไปดามต้องไปค่อยๆกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ากระดูกหักเราสามารถใช้ยาจีนช่วยให้กระดูกเชื่อมกันสมานกันเร็วขึ้นได
0: ้เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเตียงเสมือนคนไข้จริงๆเพราะว่าจริงๆผมมีอาการเหมือนกันนะฮะผมก็คุยกับคุณหมอว่าอาการนี้เป็นจริง
1: ๆ
0: คือผมเนี่ยมีอาการปวดตรงช่วงก้อนหลังตรงเนี่ยทั้งก้อนตรงนี้เลยแล้วก็ยิ่งเวลายืนนานเนี่ยปวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาคุณหมอฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ยังไงดีฮะหมอ
1: ก็ใช้การนวดกับการจัดกระดูกด้วยร่วมด้วยกันแล้วกัน
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: อย่างปกติก็คือเราก็จะนั่งพูดคุยกันก่อนนะคุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะว่าเคยเป็นเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงมันเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ มันทำไมต้องถามเรื่องนี้ครับหมอฮะเผื่อมันว่าถ้าหายไปแล้วนี่ฮะ
1: เพราะว่าถ้าจัดกระดูกเนี่ยต้องดูก่อนว่าผู้ป่วยได้ประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเบื้องต้นหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไง
1: ใช่
0: ไหมฮะเอาหมอไม่มีครับคุณหมอครับนอกจากอาการทางสมองแล้วไม่มีอะไรเลยครับเรื่องกระดูกครับผม
1: ครับ
0: ครับยังไงดีครับคุณหมอครับ
1: ก็จะเหลือของเรื่องของกล้ามเนื้อครับถ้าที่คำดูเบื้องต้นเนี่ยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังนะครับในส่วนของอาการที่ยืนเป็นเวลานานก็คือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีการหดเกร็งนะครับรวมถึงสรีระของผู้ป่วยนะครับที่ค่อนข้างอ้วนทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยค่อนข้างตึง
0: อย่างเคสของผมนี่คุณหมอคิดว่าน่าจะใช้วิธีอะไรบ้างครับผม
1: ก็คือใช้การนวดกับการจัดกระดูกครับ
0: นวดกับจัดกระดูก
1: ครับ
0: แล้ววันนี้พอจะทำอะไรได้บ้างครับหมอ
1: ได้ทั้งคู่เลยครับ
0: อ๋อแล้วลองดูหน่อยดีกว่าครับผม
1: ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับ
0: ครับผม

0: ต่อไปนี้จะเป็นการใช้วิธีการรักษาแบบครอบแก้ว
1: ใช่ครับ
0: เอ้แก้วนี่ทำไมมันมีหลายไซส์มันแตกต่างกันยังไงหม
1: อขึ้นอยู่กับลักษณะของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยครับถ้ากล้ามเนื้อเยอะเราสามารถใช้ใบใหญ่ได้ก็จะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การรักษาค่อนข้างเร็วครับ
0: อ๋อก็แล้วแต่เนาะ

ต้องบอกเลยแหละครับว่าสบายจริงๆแรกๆผมแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะเจ็บจะปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่พอได้ลองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสบายสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและก็ความเสื่อมของข้อแบบนี้คุณสามารถเข้ามาปรึกษาอาการได้โดยตรงกับคุณหมอเลยนะครับเสารถหรือที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่ากระทบรกฝรั่งเป็นไม้เถาเลื้อยครับมีต้นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยในปัจจุบันครับเสาวรสได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับโดยมักจะนำมารับประทานกันในรูปแบบของเครื่องดื่มอย่างน้ำเสาวรสคั้นสดอีกทั้งยังสามารถนำเนื้อของเสาวรสไปทำขนมได้อีกหลากหลายเมนูซึ่งเสาวรสนั้นก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อกระดูกของคนเราเป็นอย่างมากอีกด้วยเลยครับ

0: ากทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อกระดูกบ้างเพราะว่าไปคุยกับคุณหมอมาเนี่ยบางคนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดูนี่มันทรมานนะบางครั้งบางคราวเหมือนตกนรกทั้งเป็นปวดกระดูกกระเดี่ยวทั้งชีวิตเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเติมความสุขกินอะไรเข้าไปแล้วก็บำรุงกระดูกรักษากระดูกกันหน่อย
1: ใช่แล้วอันนี้เลยวันนี้มีเสาวรสค่ะ
0: ฮะ
1: เสาวรสผลไม้ในไทยบ้านเรานี่แหละ
0: คือตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอามาทำเป็นเครื่องดื่มถูกป่ะน้ำเสาวรสก็ขายกันตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายรสชาติพื้นฐานของเสาวรสคืออะไร
1: จะเป็นเปรี้ยวอมหวาน
0: เปรี้ยวอมหวาน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเสาวรสของเราวันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกโดยตรงมีประโยชน์ในการดีต่อกระดูก
1: ใช่เพราะว่าเขามีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนี่คือมีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันก็ทำให้แข็งแรงเหมือนกันกระดูกแข็งแรง
0: อ้าววันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟครับ
1: เป็นไก่ทอดชีสซอสเสาวรสค่ะ
0: ส่วนผสมในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาวรสอกไก่ไข่ไก่แป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังเชดดาร์ชีสเกลือพริกไทยเสาวรสน้ำตาลเนยจืดหอมใหญ
1: ่วันนี้เราจะมาเริ่มจากไก่เราจะนำไก่มายัดชีสก่อน
0: ไก่ยัดชีส
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่าทานมากเลยครับมา
1: เริ่มเลยเนาะเราเอานำไก่มานะคะเราก็จะซับน้ำก่อนล้างแล้วก็ซับค่ะ
0: ทำไมต้องซับด้วยอ่ะ
1: ซับเผื่อเวลาทอดมันกระเด็นไงค่ะน้ำกับน้ำมันมันโดนกันไม่ได้ค่ะแล้วก็จะหั่นตัวนี้ออกค่ะวิธียัดชีสของเราใช้มีดนะคะแทงเข้าไปอย่าให้มันขาด
0: แทงไก่
1: ใช่ค่ะแทงตรงกลางเสร็จแล้วนำชีสมาใส่นะคะชีสวันนี้เราใช้ตัวเป็นเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะขัดเอาไว้โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไก่ลงทอดนะคะให้นำไข่ไก่ค่ะ1ฟองมาตอกแล้วก็ชุบแป้งนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะเป็นแป้งแห้งนะคะเราไม่ใช้แป้งเปียกต่อมานะคะเป็นตัวเกล็ดขนมปังค่ะ
0: ขนมปังแป้งปังนะครับหลักๆของเขาน้ำมันนี่ใช้ร้อนมากไหมครับ
1: ไม่ร้อนมากค่ะไฟอ่อนๆค่ะเพราะว่าเนื้อไก่มันหนาเดี๋ยวด้านในจะไม่สุกนะคะแล้วเราก็จะนำชิ้นไก่ของเราที่มีชีสแล้วลงไปคลุกบางๆค่ะคลุกไข่ไก่บางๆเพื่อที่เวลาชุบแป้งแห้งมันจะได้ติด

0: ระหว่างรอพี่แจ็คทอดไก่นะคะเรามาทำตัวซอสเสาวรสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำเสาวรสนะคะมาผ่าพอเราผ่าครึ่งออกมาแล้วนะคะเราใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนสั้นควักวันนี้เราใช้ทั้งเม็ดนะคะเราจะไม่กองเอาแต่น้ำนะคะเทคนิคของการทอดไก่ให้กรอบคือถ้าไก่เริ่มสุกแล้วเราต้องเร่งไฟค่ะให้น้ำมันมันไล่ออกจากตัวไก
1: ่
0: ค่ะมันจะทำให้กรอบนาน
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งไฟไล่น้ำมันเราสามารถใช้แม่เขามาไล่น้ำมันอีกทีได้ไหมฮะ
0: ทอดต่อดีกว่าค่ะค่ะไก่ในหม้อของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ชีสเยอะมากอ่ะเอาสีประมาณนี้ค่ะสีเหลืองทองค่ะ เราจะไม่เอาไม่ไหม้นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาผัดซอสเสาวรสกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเราเริ่มจากการใส่เนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เนยจืดค่ะ
1: ทำไมต้องใช้เนยจืดด้วยครับ
0: ใช้ได้ทั้งสองเนยค่ะเนยเค็มก็ได้แต่ทีนี้ไก่เราก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเติมเกลือพริกไทยลงไปด้วยก็เลยใช้เนยจืดดีกว่าพอเนยเริ่มละลายนะคะเราจะใส่ตัวหอมใหญ่สับลงไปค่ะ
1: ครับผม
0: ผัดเนยกับหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่ตัวเสาวรสลงไปได้
1: คือข้อสำคัญก็คืออย่าให้ไฟแรง
0: พอหอมใหญ่สุกนะคะมันจะเริ่มเป็นสีใสๆแต่ถ้าไม่สุกปุ๊บมันจะขุ่นๆเหม
1: ือ
0: นที่เราใส่ลงไปต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวเสาวรสของเราอันนี้ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะเดี๋ยวเนยมันจะแตกเป็นชั้นๆเราแค่เคี่ยวให้มันข้นๆสำหรับราดก็พออันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยค่ะแค่นี้เองตัวซอสเสาวรสของเราก็ได้แล้วไม่ถึง5นาทีเลย

0: วันนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะฮะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่คือเมนูชื่อว่าไก่ทอดชีสซอสเสาร์รสนั่นเองนะครับผมดีต่อกระดูกดีต่อนะฮะร่างกายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูวิธีการขั้นตอนการทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องร้องไห้ฟูมไฟวิ่งไปนอนทุบหมอนบนเตียงนั่งดูต่อเลยครับเพราะว่าเราจะพาย้อนกลับไปดูวิธีทำกันหน่อยครับขั้นตอนในการทำไก่ทอดชีสซอสเสาร์รสขั้นแรกก็ให้นำไก่มาหั่นเป็นชิ้นครับผ่าตรงกลางยัดชีสเข้าไปในชิ้นเนื้อไก่เสร็จแล้วก็ใช้ไม้กลัดไก่เอาไว้ครับจากนั้นก็นำมาชุบด้วยไข่ไก่แป้งแห้งแล้วก็กลับไปชุบไข่ไก่และปิดท้ายด้วยเกล็ดขนมปังครับตั้งไฟอ่อนๆร้อยน้ำมันเดือดหย่อนชิ้นไก่ลงไปทอดจนไก่สุกออกสีเหลืองอ่อนน่ารับประทานแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ครับส่วนการทำซอสเสาร์รสนั้นเริ่มจากใส่เนยลงไปในกระทะคนจนละลายตามด้วยหอมใหญ่สับผัดจนหอมใหญ่เริ่มใสจากนั้นให้ใส่เสาร์รสเคี่ยวจนข้นแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือและพริกไทยแค่นี้เราก็ได้ซอสเสาร์รสแสนอร่อยแล้วล่ะครับแน่นอนครับวันนี้เราได้เมนูแสนอร่อยของเรานะครับแล้วก็น่าเป็นที่ชื่นชอบหมุนทั้งบ้านด้วยนะฮะรสชาติจะเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีความหอมมันของไก่ทอดชีสของเรานั่นเองเรียกว่าดูตรงนี้นะครับน้ำลายยังไหลเลยรู้จักมองซ้ายมองขวาหยิบจับสิ่งที่ทานอยู่รอบตัวครับเอามาทำเป็นเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆและที่สำคัญครับทุกเมนูนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนถ้าคุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรติดตามรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาได้เลยนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของ Jack Rider ครับผมและรวมถึงเชฟวีของเราด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ

0: ในขณะนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่งผลให้หลายองค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการแต่ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤตครั้งนี้ประคองกิจการให้ดำเนินไปได้หนึ่งในนั้นคือบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนสน้ำสลัดและน้ำส้มสายชู QP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคมประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง
1: ช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นความท้าทายของทุกองค์กรนะคะสำหรับ QP ประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่สาหัสพอสมควรเช่นกันเราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเราทุกคนองค์กรอยู่ไม่ได้หรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเราพนักงานทุกคนซึ่งในฐานะผู้บริหารเราต้องขอบพระคุณพนักงานจริงๆในวิกฤตที่ผ่านมาเราสามารถผ่านพ้นไปได้เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการปรับตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากการทำงานที่เคยทำเป็นทีมต้องแยกทีมทำเพิ่มเวลาในการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเนี่ยในฐานะ QP ประเทศไทยของเราเราถือว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภาระหนึ่งอยู่ในมิชชั่นของเราที่เราจะต้องให้การดูแลต่อสังคมองค์กรเราอยู่ได้แน่นอนมาจากทีมงานมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากกลุ่มลูกค้ามาจากกลุ่มซัพพลายเออร์แต่ทีมงานของเราก็อยู่อาศัยในกลุ่มหมู่บ้านในเพื่อนบ้านเรารอบๆนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อเรายืนได้เรามีผลกำไรการให้ความร่วมมือตอบสนองหรือช่วยเหลือหรือดูชุมชนในหมู่บ้านเราและรอบข้างบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเรามองตระหนักเรื่องนี้เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งในสิ่งที่เรามองไว
0: ้บริษัท QP ประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและปกป้องพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดตั้งคณะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 การวางมาตรการป้องกันตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมถึงการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดโดยสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทครบ 100% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพนักงานครอบครัวของพนักงานชุมชนสังคมและลูกค้าของบริษัทโดยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงของโรคระบาดและลดโอกาสการเสียชีวิตดังนั้นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ถือเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้เรายังมีมาตรการเชิงรุกด้วยการจัดสร้างศูนย์พักแยกกักบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดหรือ FAI เพื่อรองรับการดูแลพนักงานและชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการก่อสร้างและความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดีระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไม่เคยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากการควบคุมดูแลภายในแล้วเรายังดูแลชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ
1: องค์กรเราจะอยู่รอดได้จะอยู่ยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกหน่วยงานแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลสังคมรอบข้างองค์กรอาจจะรันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรใหม่ๆที่ได้กำลังเริ่มในกิจกรรม CSR อยากให้ขอให้มุ่งมั่นดูแลสังคมรอบข้างเราทุกปีถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรหรืออาจจะประสบภาวะวิกฤตในบางอย่างแต่ว่าก็อย่าลืมสังคมรอบข้างสังคมรอบบ้านเรานะคะช่วยดูแลเขาแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ
0: จากการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท QP ประเทศไทยจำกัดที่จะอยู่ร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
4: มาที่นี่
5: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: หลังจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากกิจกรรม History Walk เราได้เข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ใน Grand Canyon
1: This is the veteran who was on the river and exploring for the first time and this is Big Jim one of the native peoples who was a guide
2: Which tribe?
1: Havasupai. They're around here. And so a lot of American exploration was dependent on the native peoples. They had to take them. Some of my favorite stories, you could get down to the river quickly, but the natives would often tell them the worst way to try to go. So these explorers were sent very far, dangerous routes, becausethey did not want them to go to their sacred places
0: เช่นเดียวกับ Grand Canyon ทุกพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยถูกครอบครองโดยชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันมาตลอดในชื่ออินเดียแดง

0: ในการเดินทางครั้งนี้เราพยายามค้นคว้าข้อมูลและตามหาแหล่งที่อยู่ของชาวอินเดียแดงในพื้นที่ต่างๆเพื่อเข้าไปทำความรู้จักคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
1: บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของชาวอินเดียนที่เขาอยู่กันจริงๆเลยนะคือเราก็รู้ใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์ของคนขาวกับชาวอินเดียนเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วความรู้สึกแบบบางทีมันเซนซิทีฟมากไงเรื่องของที่เขาโดนกระทำจากคนขาวในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเขาไปเจรจากับเจ้าของบ้านก่อนว่ายินยอมที่จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปคุยกับบ้านอื่นก่อนว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าบ้านตะกี้ไม่ได้นะคะเสียดายไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่าลองตลอนไปหลายบ้านแล้วเหมือนกันนะก็ไม่สำเร็จเหมือนกับว่าเข้าใจแหละว่ามันอาจจะมีประเด็นที่มันเซนซิทีฟอะไม่อยากจะให้สัมภาษณ์เลยก็เลยโอ้โอเคไม่เป็นไร
0: ถึงจะถูกปฏิเสธการให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแต่ก็มีไม่น้อยที่เราได้รับข้อมูลเชิงลึกจากชาวอินเดียแดงและหนึ่งในนั้นคือประเด็นที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการเรียกชื่ออินเดียแดงเป็นคำที่ยิ่งเข้าไปกรีดแทงบาดแผลในใจของพวกเขา
2: You know, associating the term red, red Indian, red skin, that refers to that unfortunate history. It's a pejorative. It's a negative term.
3: I personally don't like that term because when it's frequently used, it's really derogatory. So when people say redskins, I mean, as far as I'm aware, most people are not comfortable with that term because it's always used in a derogatory way. Missionaries and people coming over, they would always call people redskins, and I'm assuming it was just because it was European people.

0: time. We like to keep it mellow out here. You can tell that there's never any sirens and that we just live life how it should be. I am very proud of my tribe.
1: ทุกวันนี้ชาวพื้นเมืองอเมริกันใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขอาศัยอยู่ในบ้านเกิดได้โดยไม่ถูกไล่ที่เก็บของป่าได้โดยไม่ถูกจับล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพได้อย่างถูกกฎหมายเราได้เห็นผลลัพธ์ที่งอกงามของความพยายามจากการมอบสิทธิประโยชน์ที่ชนพื้นเมืองควรได้รับและให้เกียรติในฐานะเจ้าของบ้านที่แท้จริง
2: We got it back though. We're all here now.
1: แม้ว่าชนพื้นเมืองอเมริกันแต่ละเผ่าอาจมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ความเชื่อหลักมีเพียงหนึ่งเดียวสายใยเส้นหนึ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันคือความเคารพรักต่อธรรมชาติของบ้านเกิดในฐานะบรรพบุรุษผู้สร้างผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่ง

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค่ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ

0: โหเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรกที่ทอนพาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอก

0: ถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
1: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
1: ครับผม
0: แก้วขวดพลาสติกนะคร
1: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
1: นี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
1: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
1: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
1: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
1: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
1: ครับผม
0: เต็มแล้วป๋อง
1: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
1: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติท่านจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช
0: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู่
1: ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่ขยะ 8,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 12 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับครับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
4: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท

0: ันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
1: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะออกมา
1: เห็นไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้เห็น
1: ขายได
0: ้
1: ด
0: ้
1: วยค่ะ
0: ไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

0: ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน
1: The Clean Diary

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: ับ
0: ห
1: ลวง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหน
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะป
0: ี
3: ก
0: แกะปีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี
3: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
4: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้ว

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะจะแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษสีได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลา

0: ําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษแล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนํามาทําความสะอาดอีกครั้งนึง
1: ครับ
0: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทําให้แห้ง
1: ครับ
0: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กชั้นชีตอะไรอย่างเง
0: ี้ยที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิดโดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลยนะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแรงหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการได้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อิ่งไฮอึ๊บอิ่ง
5: สวัสดีค่ะคุณปู่
6: สวัสดีครับ
7: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
5: ไปค่ะ
6: นี่นะครับ
5: โอ้โห
7: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยังเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยมั้ยวะ
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบ
0: อวันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยังเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยังเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้ว่าเป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้วว่า
1: จะมาเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู
0: ่
1: น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
1: โอ้ถ้าเคาะไปแรงๆก็โปร่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วมีพวกแบบไอ้พวกผลผุยๆเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอย
1: ู่ด้านล่างเป็นปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นหมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเง
1: ี้
4: ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปก่อน
1: คือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงน้ำถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้นนี้
1: กับขั้นนี้โอเค
4: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
0: ก็คือล็อกออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: อันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
2: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช่
2: แน่เพราะจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
2: เออใช่
1: ลงไปด้วยทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี้ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับแน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เงียบ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู่
0: ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบจะได้ติดตั้งใหม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหมพี่
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้พร้อมเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้โหเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังแล้วฟังแล้วขึ้น
3: เหมือนให้อาหาร
2: เออเออจริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่
2: มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเฮ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้าน

0: เดี๋ยวจะมีมาแล้ว
1: แมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบว่าเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพงผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
2: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไง
1: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
2: ค่ะ
1: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
2: ดูเดือดอยู่ดูเดือด
1: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือ non คือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
2: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
1: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีรูปลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
2: ่ขับไล
1: ่แน่ว่า repellent นะคร
2: ับ โหมด
1: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
2: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
1: โอ้นี่สำคัญเลย
2: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
1: กโอ้โหกรอบ
2: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขากินแล้วก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
1: ถึง
2: รังนะคะ
1: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
2: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
1: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
2: ใช่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
1: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
2: า
1: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวก
2: น
1: ี้เนี่ยเส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยน
2: ะ
1: เป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนอะ
2: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
2: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
1: ใต้นี้คือใต้พื้นปูนเนี่ยค
2: ือ
1: ดินหมดเลย
2: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
2: นะ
1: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
2: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
1: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
2: แตกต่างกันอุ้ย
1: สุดยอดเลยว่ะ
2: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
1: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
2: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
1: โอ้1ต่อ60
2: ใช่เพราะว่าตอนแรกทิพย์ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
1: เข้มข้นมาก
2: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
1: กลิ่นอ่อนอ่ะ
2: ใช่
1: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปช่องเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
2: ไม่ได้
1: ต้องผสมน้ำก่อน
2: เราต้อง
1: ราดรถ
2: ในบริเวณกว้างใช่
1: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
2: ผ่านไป
1: โอเคอ่ะต่อไปฮะ
2: ตัวนี้ก็คือ
1: ฝาขาว
2: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
1: ใช่
2: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
1: ือสูตรน้ำมัน
2: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมันได
1: ้
2: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
1: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
2: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกัน อันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรคร
2: ับ ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
2: เ
0: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
2: ใช่ใช้
0: การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
2: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
2: ่ใช่ใช่ตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
2: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสนะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
2: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
2: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
2: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
0: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
2: ็
0: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นปูแล้วก็ลงดินเลยใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ลงคาดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
3: ใช่ครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
3: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
3: ใช่
0: สาดไปเรื่อยเลย
3: มันจะได้ไปทั่ว
0: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
3: เดี๋ยวผสมก่อน
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
3: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตรเมื่อกี้บอกว่า
3: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
2: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
0: ก็ได้กะกะเอานะโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
2: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
3: ถุงมือยาง
0: ใช่มันสารเคมี
3: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
2: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
2: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงคนนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
3: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
3: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
3: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปในถังถังลมเรียบร้อย
3: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
2: เป็นนวดเลยนะ
3: ถังลมนี่แค่ไหน
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
2: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
3: ตามประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
2: จ
0: ะมาเป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
3: เดี๋ยวผมลอง
2: หัวพวกนี้มันปรับได้
3: ได้ครับเดี๋ยวลมมัน
2: ด้วยครับ

0: ะครับตอนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะขุดลงไปประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเลยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกิดนี
2: ่โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนื้อตะเกียบแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3-4เดือน5-6เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ
2: ่
1: เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝังตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออเหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับอัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูนธรรมดา
0: ปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนอันเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องก็ใครก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ฟังครับ
3: อมรินทร์ทีวี

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยเนี่ยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนานี่ควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักเกษตรขั้นเทพวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับพืชผักอันแสนวิเศษที่สามารถเสกเงินเสกทองและบันดาลความสุขให้กับเกษตรกรอย่างเราได้แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพืชที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเจ้าหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับนี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลเลยแหละครับพลิกชีวิตเกษตรกรอย่างพี่ลีให้กลายเป็นเศรษฐินีแบบชั่วพริบตาพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยต้นกำเนิดมันเป็นอย่างไรและจะสร้างรายได้มากมายขนาดไหนรวมถึงจะสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเงินล้านให้กับคุณผู้ชมได้หรือไม่ติดตามให้ดีนะครับ
1: มีความสุขจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปโชว์ให้คนดูนะว่าตกใจแน่นอนว่าทำไมถึงมีเวทมนต์แบบนี้อะไรเนี่ยหูมีแม่มดหนีมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่อะไร
2: แม่มงแม่มดอะไร
1: ก็นี่ไง
2: ฉันเป็นมนุษย
1: ์ไม่ต้องมาโกหกดิแม่มดแน่นอนนี่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกันมีไม้วิเศษเหมือนกันนะ
2: อันนี้ไม่ใช่ไม้วิเศษ
1: มึอย่ามาโกหกนี
2: ่แต่มันเป็นพืชที่วิเศษที่ให้เราได้ตังค
1: ์อันนี้คืออะไรนะฮะ
2: หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้ฝรั่งเสกตังค์ได
2: ้ได
1: ้เอ้ยพูดเป็นเล่นไป
2: เรื่องจริง
1: ปีนึงเสกได้อะไร
2: ปีนึงเหรอเอาแค่เดือนไปก่อนไหม
1: อ้าววิเคครับ
2: เดี๋ยวนะนับวันก่อน
1: เออจะนับเป็นวัน
2: ได้ไม่ถูกมันเลยไม่ถูก
1: โอ้
2: สามถึงห้าพัน
1: วันหนึ่งได้สามถึงห้าพัน
2: ใช่แล้วแต่ช่วงฤดูนะ
1: อาทิตย์หนึ่งเฮ้ย
2: จริง
1: ไอ้นี่เสกได้เลยแสนสี
2: ่ได
1: ้เสกเงินได้มันก็น่าสนใจแล้วเสกเงินเดือนเป็นแสนได้มันก็โอเคทุกวันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะฮะ
2: ท่านไปเสกอะไรอาคมอะไรเวทมนต์อะไรมาเสกหน่อไม้ฝรั่งกับเราสิ
1: อะไรไม่ได้หรอกฉันแต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้จะให้ไปเสกหน่อไม้ปลูกผักปลูกหญ้ามันไม่ได้หรอกเออดูไว้แก่ชุดนิดนึง
2: ชุดนี้เป็นชุดรับปริญญาหรือชุดอะไรเนี่ย
1: เดี๋ยวให้เกียรติสถาบันฮอกวอตส์หน่อยโอ้โหมาบอกเป็นชุดรับปริญญาไม่ใช่นี่เป็นชุดนักเรียนมาจากฮอกวอตส์นี่มันเสกได้ไงนี่เขาเสกกันนี้
2: เข้าหลังเอามาเผื่อพี่มั้งสิ
1: เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้เสกหน่อไม้ไม่ได้หรอกนะมันไม่ควรเอาไปว่าอย่างงี้ไปไงมาไงถึงมารู้จักเขาได้นี่
2: ไปไงมาไงไปบ้านญาติ
1: ไปบ้านญาติก่อน
2: แล้วเห็นเขาทำ
1: คือญาติทำอยู่แล้วที่ไหน
2: ที่ลมสัก
1: ลมสัก
2: ที่เพชรบูรณ์เรานี่ค่ะแต่ที่อีกอำเภอนึง
1: อำเภอลมสัก
2: ใช
1: ่แล้วเขาทำเยอะไหม
2: เขาทำไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ก่อนเขาอยู่กระต๊อบแต่ 3-4 ปีผ่านมาเขามีบ้านไม้บ้านหลังเป็นร้าน2ล้านเงี้ย
1: เฮ้ย
2: แล้วก็เลยถามว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาบ้านน่ะอยู่ในหมู่บ้านแต่พื้นที่ทำการเกษตรไม่มีใครไปเห็นของเขาไง
1: แต่เห็นแล้วว่ามีบ้านแล้วเราก็รู้มาก่อนว่าญาติคนนี้สมัยก่อนเลยกระต๊อบเลยแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาในเรื่องฐานะการเง
2: ิน
1: เราก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ
2: อยากได้เหมือนเขา
1: แล้วก็
2: ได
1: ้เลยขอเขาดูว่าเขาทำอะไรอันนี้ก็เจอเขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เรียกหน่อไม้ฝรั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเราทำอะไรล่ะก่อนที่จะไปเจอหน่อไม้ฝรั่ง
2: ก่อนหน้านั้นก็ปลูกข้าวโพดตามฤดูกาลปลูกหอมแดง

0: ปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลนะคะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่
0: ว่าเราเป็นเกษตรกร
1: มีอาชีพอื่นไหมที่ตัวพี่อะไรนะ
0: พี่ลี
1: ตัวพี่ลี
0: มีค่ะ
1: ทำอะไร
0: ปลูกดอกไม้
1: ปลูกดอกไม้
0: ปลูกดาวเรือง
1: ดอกดาวเรือง
0: ค่ะ

0: ญาติเลย
1: เอามาจากญาติไหมหน่อไม้หรือดอกไม
0: ้หน่อไม้ฝรั่ง
1: หน่อไม้คือไปศึกษาว่าเขาปลูกยังไงแต่ว่าขั้นตอนการปลูกที่เราก็มาคิดเองทําเอง
0: อ้าว
1: เรียนรู้เอง
0: แสดงว่าญาติเขาไม่ได้ถ่ายทอดอะไร
1: มาไม่ไม่ได้ไปถ่ายทอดไม่ได้ไปแค่ไปศึกษาว่าเขาได้รายได้จากตรงนี้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่วิธีการขั้นตอนการปลูกหรืออะไรเนี่ยเราทำเองก็กลับมาก็ลงมือหว่านต้นกล้าเลย
0: ปลูกเลย
1: ปลูกเลย
0: สำเร็จเลยเหรอ
1: สำเร็จเลย
0: ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าบ้านเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้ว
0: อ๋อก็ใช้ความรู้ที่เคยทำเกษตรแหละมาเริ่มทำเจ้าหน่อไม
1: ้ค่ะ
0: 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรเรียนรู้ใหม่จากเขาเลยหรือว่าจริงๆมีความรู้เก่าที่ปลูกอย่างอื่นมาก็ใช้ได้เลย
1: ปลูกอย่างอื่นมาใช้กันได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรารู้ว่าระบบน้ำจะวางยังไงเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สบายหน่อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ววันนี้จะพักเรียนเวทมนต์มาเรียนปลูกหน่อไม้ฝรั่งก่อนล่ะ
1: ให้มันจริงเถอะนะ
0: ได้ไหมล่ะได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้ไหนลองทำท่าเศษเงินที่เราเอาหน่อไม้ฝรั่งเศษกัน
2: ติ๊ง
0: ไปกันได้แล้วเพราะว่าสมองเราพอครับ
3: เฮ้ยเราไม่ได้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
0: บ้าให้ทำอะไรก็ทำหมดเลยเออดีจัง
4: แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้าหน่อไม้ฝรั่งต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าพี่ลีจะใช้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเอามาปรับใช้กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจอกันรู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรก

0: รู้หรือไม่ชนชาติใดปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นชาติแรกแอสพารากัสหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปและแอฟริกาคุณสมบัติสำคัญอยู่ที่ความหวานกรอบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติดีมีคุณค่าทางอาหารสูงจากหลักฐานเราพบกันว่าชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มปลูกเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโน่นและต่อมาก็เป็นที่นิยมบริโภคกันมากขึ้นสำหรับชาวกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์โบราณนั่นเองแหละครับ
1: อันนี้หลุมห่างประมาณ
2: นี
1: ้เพราะฉะนั้นเราจะปลูกนี่ก็ง่ายมากก็คือขุดหลุมเตรียมงี
2: ้แล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็จะเอาต้นกล้ามาปลูกที่เราเพาะไว
1: ้พี่ต้นกล้าของพี่เนี่ย
2: อันนี้พี่เพาะมาแล้ว4เดือน
1: จากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โตขึ้นมาเป็นอย่าง
1: น
2: ี้
1: 4เดือนเวลาเอาออกมาก็คือต้องเอามาทั้งเง่ามันอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะมันจะมีรากมีเง่าเราจะเอามาทั้งหมดเพราะว่าขยายรากเง่าใหญ่ก็จะทำให้หน่อไม้โตเร็ว
1: ถ้าเกิดอยากให้เอาแข็งแรงก็คือทิ้งเขาไว้นานหน่อย
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่ปกติค่ะ4เดือนปกติ3
1: นั่น
2: นี่เราสามารถแบ่งได
1: ้แบ่งได้ด้วย
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ก่อนจะปลูกเองไหมคะลองไหม
1: ปลูกเองสิปลูกเองสิถูกต้องไ
2: ห
1: ม
2: ค่ะ
1: แต่ไหลดินให้เขาหน่อยเพราะดินโอ้โหดินเป็นก้อนเลยล่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้แค่นั้นเอง
2: แล้วก็รดน้ำดูแลไป
1: ตอนแต่ละต้นนี่ห่างกันประมาณสัก
2: 50เซน
1: 50เซนไม่เกินนี
2: ้
1: ไร่หนึ่งเราลงกี่ต้นนะ
2: ไร่หนึ่งใช้ประมาณ 5,000
1: ต้น
2: ค่ะ 5,000 ต้นถ้าจำนวนเมล็ดนี้ก็จะประมาณ2ขีด
1: 5,000 ต้นนี่ลงเมล็ดแค่2ขีดได้ได้ 5,000 ต้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: เม็ดมันเล็กเม็ดติดเดียว
1: พอลงแบบนี้แล้ว
2: รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทำหญ้าให้ประมาณ3เดือนพอต้นนี้แก่ใช่ไหมครับพอต้นนี้แก่เราก็จะต้องหักต้นนี้เดี๋ยวก็จะมีหน่อลูกมันขึ้นเพื่อจะเอา
1: หักต้นคือหมายถึงว่าหักตรงนี้เลยเหรอ
2: ค่ะไม่ใช่ค่ะถอนคือถอนคือหักถอนแล้วมันก็จะเหลือแต่โคนข้างล่างแล้วก็จะมีหน่อ
1: เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม
2: ่แตกหน่อขึ้นมาใหม่มาแทนต้นนี
1: ้
2: ทำอยู่3รอบแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้
1: อ๋อได้เป็นแบบไหนพาไปดูหน่อย
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เลย
0: คุณผู้ชมครับวิธีการปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่ง

0: ี่มันไม่ยากจริงๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ขุดหลุมลึกประมาณ20ซมห่างกันประมาณ50ซมจากนั้นก็ให้นำต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดไว้ 3-4 เดือนมาปลูกลงไปครับส่วนวิธีเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ดูจากรากเลยครับเพราะว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเขามีรากมีเงาใหญ่แค่ไหนต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นแหละครับโดยไร่หนึ่งในพี่ลีแนะนำว่าปลูกไปเลยครับปลูกได้ประมาณ 5,000 ต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับ
1: อ้าวหูพี
2: ่เราต้องแกล้งทำหัก
1: ใน ต้
2: นหน
1: ่
2: อใหญ่สวมหมวกเลยค่ะสวมหมวกเลยอ
1: ันนี้สวมหมวก
2: เพื่อกันมัน
1: กันมันบาน
2: ใช
1: ่เพราะไอ้นี่คือโบเอแน่นอน
2: ใช่
1: เห็นอนาคตเขาอย่างนี้เลย
2: เห็นเลยถ้าพวกไม่มีอนาคตแบบนี้เราไม่ต้องใส่หมวก
1: อันนี้ไม่มีอนาคต
2: ตากแดดไปเลยปล่อยให้ตากแดด
1: เฮ้ยสมน้ำหน้าเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบ
3: พี่ปัดส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละพวกเกิดมาดูขัดการเกินพ่อแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลเพราะเขาผู้หญิงปล่อยให้อ้วนบ้างเตี้ยบ้าง
2: เนาะเหมือนพิธีกรก่อน
1: นี่ไงปัดเดี๋ยวมันเส
2: กเราสองคนตอนนี้ใช่ไหม
1: เดี๋ยวมันเสกก็เป็น
2: เขาดูแลดีเขาเรียกว่าดูแลดีได้ขนาดนี้
3: อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยจนเต็มถังแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการต่อไปทีนี้ไอ้พวกนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่เราถึงได้เก็บเขาได
2: ้หมายถึง
3: หน่อเขาเนี่ยถ้าเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ขึ้นถึง
2: ได้เก็บทุกวันนะคะ
1: คือดูขนาดไซส์เขาเลย
2: ใช่อย่างวันนี้เราสวมไว้อยู่แค่นี้ใช่พรุ่งนี้เช้าได้เก็บแล
1: ้
2: ว
1: แต่อันนี้โตเป็นโบเอแน่นอน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: เอโบเอโบอ๋อ
1: แต่อย่างนี้รอก่อนอย่างนี้รอก่อนอ๋อ
2: พรุ่งนี้สามารถเก็บได
1: ้เก็บได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามันโตตอนกลางคืนหน่อไม้ฝรั่ง
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันจะสูงเท่านี้เลย
1: อ๋อรู้แล้วทำไมโตตอนคืนมันก็โตตามถิ่นกำเนิดมันไงมันเป็นหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้เอเชียแต่เอเชียก็ต้องโตกลางวันใช่ไหมแต่พอเรากลางคืนเสร็จก็คือกลางวันของฝั่ง
2: บ้าน
1: ฝั่งฝรั่งมันก็เลย
2: โตน่าจะใช่เน
1: า
2: ะ
1: น่าใช่แสดงว่าหลังจากที่เราปลูกลงดินตอนนั้นอีกนานแค่ไหนก็ถึงจะเริ่มให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได
2: ้3เดือนค
1: ่ะ3เดือนจะออกเป็นหน่อแบบนี้เลย3เดือนอันนี้คือต้นเขาเลย
2: อันนี้ต้นเลยที่จะได้ผลผลิตที่เราจะได้เก็บ
1: ไซนี
2: ้
1: ไปแค่ไหนถึงเขาถึงจะเริ่มเติบโตเป็น
2: 6เดือน
1: Able
2: 6เดือน
1: Able มาตอน6เดือน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะน
2: ั้
1: น
2: 5 6เดือนไปแล้วค่ะจะได้ไซแบบนี้ที่เราถอนกันครั้งแรกตอนนี้เราจะเริ่มมีรายได
1: ้การที่ต้นเขายาวต้นเขาสั้นต้นเขาใหญ่ต้นเขาเล็กมีเคล็ดลับทําให้เขาได้มาตรฐานดีมั้ยเพราะว่าดูแล้วเหมือนเสียงดวงเอาเลยอ่ะบางทีก็ขึ้นหน่อเล็กบ้างบางทีขึ้นอันใหญ่บ้าง
2: ตอนนี้มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วย
1: อ
2: ันนี้มันเพิ่งผ่านการฟื้นจากการหน้าฝนมา
1: อ๋อช่วงหน้าฝน
2: ค่ะแต่ถ้าหน้าก่อนฝนนะคะจะหน่อใหญ่สมบูรณ์แบบเสมอ100โลเนี่ยเราจะได้ผลผลิตเอโบเนี่ยประมาณ 70%
1: นั่นคือเป็นเพราะว่าเขาไม่โดนฝน
2: ใช
1: ่แสดงว่าถ้าเทียบฤดูกาลของไทยแล้วเนี่ยฝนนี่คือแย่สุด
2: ใช่หน้าฝนแย่สุดทำให้ผลผลิตเราลดดีไม่ดีได้หยุดพักไม่ได้เก็บเลยประมาณเดือน2เดือน2เดือนนะคะ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มาตรฐานจริงทีนี้หน้าไหนที่พอปลูกได้บ้างหน้าหนาวเป็นไง
2: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูง
1: ผลผลิตน้อยแต่ราคาสูงเพราะว่าม
2: ันเป็นพืชที่เราส่งต่างประเทศนะคะแต่ว่าบ้านเขาอ่ะหนาวบ้านเขาก็ไม่มีหน่อไม้เหมือนกัน
1: แสดงว่าหนาวเราเนี่ยของเขาหนาวกว่าเราเยอะ
2: ใช่หิมะตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นพืชผลทางการเกษตรเขาปลูกไม่ได้เลยเขาต้องสั่งจากเราไปกิน
2: ใช
1: ่ช่วงนั้นหนึ่งแพงแต่ว่าพอเราหน้าร้อนจัดของเราเขากำลังวอร์มพอดีปลูกได้พอดี
2: ของเขาก็ขึ้นหน่อให้เขาเก็บ
1: แสดงว่าของเราก็จะถูกลง
2: ของเราก็ถูกลง
1: แต่ผลผลิตเราดีมาก
2: เยอะ
1: ช่วงหน้าร้อนผลผลิตดีมาก
2: วันเป็น100กิโล
1: โอ้โหเพราะมันได้โบเอโบหมดเลยได้อยู่อ่ะไปแล้วเก็บต่อ
4: วันนี้หน่อไม้ฝรั่งต้นกำเนิดเนี่ยมาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราจะคิดว่ามันชอบอากาศเย็นนะเพราะฉะนั้นเขตนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตร้อนกลางวันเนี่ยร้อนกลางคืนเนี่ยเย็นถามว่าอุณหภูมิของหน่อไม้ฝรั่งที่อุณหภูมิที่ชอบนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่ 25-35 องศาเราผลิตได้ทั้งปีเนี่ยก็คือเก็บเกี่ยว2เดือนแล้วก็ถอนต้นที่บอกว่าเป็นลำต้นเทียมเป็นต้นแม่

0: ออกไปแล้วก็พักต้นเอาไว้ให้ต้นแม่ขึ้นมาใหม่อีก1เดือนเพราะฉะนั้นเก็บ2พัก1เก็บ2พัก1เก็บได้ทั้งปี
1: หลังจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกันมาแล้วตรงนี้เอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: เราเอามาตอนนี้เขาเรียกว่าตอนขั้นตอนการตัด
1: ขั้นตอนการตัดมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มีตัด
2: ค่ะ
1: ตัดทำไม
2: ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะออกเพราะว่าขนาดที่บริษัทรับซื้อเราเนี่ยเขาจะซื้ออยู่ที่25เซนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหรือว่าขาวๆตรงนี้คิดว่าพิธีกรท่านกินได้ไหมคะเนี่ย
1: เ
2: พราะมันกินไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้กินไม่ได้เหรอ
2: มันแข็ง
1: อ๋อส่วนที่เกินจาก25เซนส่วนใหญ่จะแข็ง
2: ค่ะเราจะวัดจากยอดลงมาย
1: อดลงมา25เซน
2: ค่ะ
1: ปั๊บเราตัดเลยอ๋อเครื่องตัดนี่ก็ชาญฉลาดมากนะเครื่องตัดนี่ต้องอิมพอร์ตมาจากสเปนนะฮะถึงจะได้ขนาดเท่ากันนะฮะเครื่องตัดนี่อิมพอร์ตมาจากประเทศไหนครับสเปนฮะ
2: ประเทศลาวนี่แหละ
1: นี่คือภูมิปัญญาฝรั่งงงน
2: ะ
1: ฝรั่งนี่ต้องโอ้ไปซื้อเครื่องนะต้องรอเหล็กขึ้นมาปั๊บพอดีปั๊บเหล็กตัดไม่ต้องอ่ะเอาไม้วัด25เซนทำขอบ
2: ค่ะแล้วก็ใช้มีดตัด
1: เดียว
2: ไม่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัย
1: แล้วก็ใช้มีดตัดแหละ
2: ค่ะ
1: แรงงานตรงนี้ก็ใช้ครอบครัวในครอบครัวกัน
2: ครอบในครอบครัว
1: เฮ้ยนี
2: ่ตัวเล็กตัวน้อยทำหมด
1: แบบนี้ก็กำล้างล้างล้างก็เสร็จขั้นตอนนี
2: ้แถวนี้กินการแม่ค้ามาซื
1: ้อแม่ค้ามาซื้อไปขายตามร้านอาหารตามอะไรอย่างนี้ใช้นี้แต่อันนี
2: ้ไม่ได้กิน
1: อันนี้เราไม่ได้กินไปไหน
2: ชาวบ้านไม่ได้กิน
1: นี่ไปไหน
2: เขาทำส่งต่างประเทศ
1: อันนี้ส่งออกเพราะฉะนั้นกินไซส์นี้ต้องไปกินข้างนอกนั่งบินตามไปกิน
2: ไม่เป็นงั้นก็ซื้อที่แพงเขาก็ไม่ซื้อกัน
1: เออก็กินได้อ่อนๆก็อร่อยดี
2: รสชาติเหมือนกันนะคะจะหน่อเล็กหน่อใหญ่ก็รสชาติเหมือนกัน
1: สรุปแล้วตรงนี้ก็คือมาคัดก่อน
2: ค่ะ
1: เขามีอะไรบ้างนะมี
2: จะเอโบแล้วก็เอเขียวเอขาวเวลาเราคัดแต่ว่าเขาก
1: ็เอโบเอโบนี่คือใหญ่สุด
2: ใหญ่สุดคือแบบนี
1: ้เอโบเอเขียว
2: ใช
1: ่เอเขียวคืออะไร
2: เอเขียวคือหน่อเขียวตัดหน่อเขียวถ้าเอขาวมันจะมีตัดขาวปนที่เราถอดสั้นแต่ส่วนมากเอเขียวเอขาวนี่ราคาเดียวกัน
1: แบ่งตามนั้น
2: แบ่งตาม
1: ราคาจะลดหลั่นกันไป
0: สรรพคุณของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันมีธาตุอาหารมันมีอะไรต่างๆไม่งั้นมันคงไม่จัดลำดับเป็นในเรื่องของราชินีของผักถ้าเกิดกรณีจริงๆหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารวิตามินต่างๆสารฟอสฟอรัสสารแคลเซียมนะฮะหมายตัวสารสำคัญมีอยู่สารตัวนึงก็คือสารเอสปาจิสจะเป็นตัวที่แบบว่ากระตุ้นในเรื่องของระบบเลือดนะฮะในเรื่องของระบบเลือดก็คือขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ว่างั้นเถอะไม่เป็นอัมพฤกษ์นะฮะแล้วก็มันมีสารตัวนี้กับสารตัวนี้มีผลในเรื่องของเป็นอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วย
2: เล็กบานอะไรเราก็เก็บออกให้หมดที่เป็นบาน
1: อันนี้เล็ก
2: นะมันก็จะเหลือแต่ตูมละเดี๋ยวเขาค่อยไปคัดโบ A B C เราเพราะอย่างน้อยบาน
1: นี้คัด
2: บานทุกรุ่นเราต้องเอาออก
1: เพราะมันไม่ได้ราคา
2: ใช่
1: ลักษณะวิธีการดูบานคือดูไงดูถ้ามันมี
2: นี่ค่ะเนี่ยเทียบกันเนี่ยค่ะเทียบกันหมายถึงว่ากีบเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะไม่แตกอันนี้มันจะเริ่มแตกออกละ
1: อ๋อถ้าเห็นรูมีรูอากาศเมื่อไหร่คือแสดงว่าใช่แล้วอันนี้ต้องเอาออกมาเลย
2: นี่ต้องเอา
1: ตรงนี้ได้
2: ค่ะได้แล้วก็เอารวมไว้เดี๋ยวคนคัดไซส์จะไปคัดเป็นจัมโบ้ละ
1: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาดูบานอีกทีนึงด้วยตอนนี้เขาคัดจัมโบ
2: ้ถ้าเรามีเวลาเราก็จะดูให้เขาถ้าเราไม่มีเขาก็ทำเองทุกขั้นตอน
1: แสดงว่าคัดเอาให้ได้โบเอจริงๆก็น้อย
2: น้อยโบจะน้อยแต่จะเป็นเอเยอะ
1: เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้บานหมดเลย
2: ค่ะ
1: ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการขั้นตอนคัดบาน
2: คัดไซส์คัดบานทุกอย่างเลยเป็นขั้นตอนที่เราจะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะขึ้นตาชั่งเพื่อจะรู้ว่าโบกี่โลเอกี่โลแล้วค่ะตรง

ถือได้ว่าหน่อไม้ฝรั่งนี่เป็นพืชที่มีกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกก่อนส่งขายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกก็น่าจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีครับเพื่อลดความเสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับเหล่านี้จากพี่ลีเราจะได้มีหนทางสู่การเป็นเกษตรกรขั้นเทพและเป็นเกษตรกรเงินล้านได้ในที่สุดรู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

0: ไส้หน่อไม้ฝรั่งเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่หน่อไม้ฝรั่งเป็นหนึ่งในผักไม่กี่ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารประเภทฟรุกโตโอลิโกแซคคารายมีลักษณะเฉพาะคือมีรสชาติที่หวานคล้ายน้ำตาลแต่จะไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารครับจึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยอินูลินจะไปช่วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพิ่มจำนวนมากขึ้นพร้อมๆกับการยับยั้งจำนวนการเพิ่มของแบคทีเรียตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้อีกด้วยนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการจัดการสักนิดนึงก็แล้วกันอย่างการปลูกเจ้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่ามันยากไหม
2: ถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงแรก
1: เพราะ
2: เป็นการลงทุนที่ยังไม่ได้ผลผลิตยังไม่ได้จำหน่ายสินค้าเราไม่มีสินค้ามาขายเงี้ยซึ่งมันมีแต่การลงทุนอยู่ช่วง3เดือนแรก
1: 3เดือนแรกเนี่ยอย่างการปลูกถ้าเทียบเป็นต่อไร่ต้องลงทุนยังไงบ้าง
2: ต้นพันประมาณ 1,000 กว่าบาท
1: ซื้อเม็ดเข้ามาเนี่ย
2: ซื้อเม็ดเข้ามา
1: ไร่นึงต้องลงทุนค่าเม็ด 1,000 กว่าบาท
2: ใช
1: ่หวานเลย
2: หวานทำแปลงหวานเพื่อว่าเราจะได้เอาต้นกล้ามาปลูก
1: อ๋อนี่คือเริ่มจากการหว่านเม็ดเพื่อเอาต้นกล้า
2: หว่านเพาะเม็ดเมล็ดไปก่อน
1: แล้วทำไมอ่ะไม่ปลูกหว่านเสร็จแล้วก็ปลูกปล่อยให้มันขึ้นเลยทำไมต้องให้มันเป็นต้นกล้าต้องขุดมันออกมาอีก
2: เพราะว่าเราจะต้องดูแลในพื้นที่แคบก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาลงแปลงอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราลงแปลงเลยอ่ะเราจะต้องมาเสียเวลาเดินระบบน้ำใช้ปุ๋ยใช้ยา
1: เข้าใจแล้ว
2: คือกำจัดวัชพืชอะไร
1: คือช่วงแรกอ่
2: ะ
1: มันแค่โตเป็นต้นเล็กๆก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะได้เราไม่ต้องมาดูแลเยอะแต่พอเขาโตมาเต็มวัยที่พร้อมที่จะไปขยายต่อแล้วไอ้เจ้าที่มันเคยปลูกอยู่แปลงเดียวเนี่ยมันสามารถงัดขึ้นมาแล้วมันสามารถ
2: ปลูกได้เป็นไร่สองไร่เลย
1: อ๋อปลูกต้นกล้าหนึ่งไร่เอาไปขยายได้กี่ไร
2: ่ต้นกล้าไม่ถึงไร่ค่ะต้นกล้าเราปลูกเราหว่านไว้ประมาณ10เมตร20เมตรอย่างเงี้ยระยะความยาวของแปลงต้นกล้าแล้วมันก็สามารถถอนมาปลูกได้ประมาณ 2-3 ไร
1: ่โอ้โหแต่ถ้าตอนเริ่มปลูกก็สิต้องมีเรื่องระบบน้ำเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
1: ตอน1ไร่ใช้ระบบน้ำลงทุนเท่าไหร
2: ่ใช้ระบบน้ำ 5-6,000
1: 5-6,000 ต่อไร
2: ่ค่ะ
1: มีค่าอะไรอีกไหมค่าปุ๋ย
2: ค่าปุ๋ยก็มีค่ะค่าปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็จะเป็นตัวปรับสภาพดินจะเป็นชีวภาพผสมกับปุ๋ยเคมีทั่วไป
1: ปลูกต้นกล้า3เดือน
2: ค่ะ
1: เอาขึ้นมาไปปลูกลงแปลงจริงอีก3เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะเริ่มแตกหน่อมาให้เราเก็บได้
2: จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าความอดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนต่อการลงทุน6เดือนแล้วผลผลิตที่ได้กลับมา
2: ผลผลิตที่ได้กลับมาก็คุ้มนะคะ
1: คุ้มนะคุ้มกับการรอคอย
2: คุ้ม
1: นอกจากเรื่องของการอดทนเรื่องของ3เดือนแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งอยู่ไหม
2: ยากสำหรับหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝน
2: ใช่น้ำฝนตกเยอะจะทำให้ต้นหน่อไม้เราอ่ะเป็นโรคเราก็ต้องปล่อยต้นนี้ไว้เพราะว่าถ้าหมดฝนเราก็จะถอนต้นแม่พักถ้าเราปล่อยไว้เลยมันจะเป็นเหมือนโรคเชื้อราทำให้คนเน่าแล้วจะไม่มีหน่อแล้วทำให้ต้นไหม้ตายไปเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงพอเราสมมติว่ามันเชื้อรามันลงเราทำยังไง
2: ใช้ยาฉีดค่ะไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคเชื้อรา
1: อ๋อทุกวันนี้เราปลูกพื้นที่ประมาณ
2: 5ไร่
1: เราใช้คนงานกี่คน
2: ใช้คนงานเมื่อเช้าถ้าเมื่อเช้านี้ก็ใช้ประมาณ4 5

0: คน
1: 4-5คน
0: ปกติถ้าไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสวนนะเราก็จะใช้คนประมาณ5คนถอน
1: 5ไร
0: ่3โมงเช้าก็เลิกแล้วค่ะ
1: 9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าก็เลิกถอนได้กี่โมง
0: 6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าก็ใช้เวลา3โมงแล้ว5คนไม่ทำอะไรต่อ
0: 5คนไปทำอะไรต่อ2คนก็จะคัดหน่อไม้ที่บ้าน
1: อ
0: ีก2คนหรือ3คนก็จะมาดูหญ้าในสวนให้น้ำบ่ายมาเขาก็จะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบางวันแล้วแต่ว่ามันจะชนกับเว้นกี่วันจะมาเจอทำอะไรค่ะก็ทำตามหน้าที
1: ่มันเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆเลยคือ5คนต่อ5ไร่เนี่ยก็คือช่วงเช้า5คนช่วยเก็บผลผลิตพอเก็บผลผลิตปั๊บก็เอา2คนแบ่งไปคัดแยกผลผลิตอีก3คนก็คือกลับมาดูงานในไร่จะต้องมีให้น้ำยังไงจะต้องซ่อมไอ้นี่จะต้องเก็บอะไรไปอันนี้ก็คือ1วันตรงนั้นเสร็จก็คือเสร็จกันแล้วก็วนมาอีกทีก็มาเก็บอย่างนี้อีก
0: พรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บใหม
1: ่อีกอย่างนึงที่สงสัยก็คือแปลงเราทำไมต้องขึงเชือกหรือว่าขึงไว้กันสองฝั่งไม่ให้ตีกันหรือยัง
0: ไม่กันมันล้ม
1: ทำไมอ่ะ
0: กันมันล้มกันลมพัด
1: เพราะที่นี่เราลมแรง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าลมพัดแล้วเป็นยังไง
0: เขาบอกว่าก็จากที่ไปศึกษามาจากที่เขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้มีการโยกคอนโอนเอ็นอยู่ตลอดเวลาน่ะจะทำให้รากเหง้ามันโยกไปโยกมาจะทำให้หนอไม่ค่อยขึ้น
1: ต้นเขานิ่งๆ
0: ใช
1: ่ก็เลยเอาเชือกหนีบต้นเขาไว
0: ้ใช
1: ่ตามหลักการที่ได้ไปศึกษามาแสดงว่าหนีบตั้งแต่แรกเลย
0: หนีบตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกค่ะถ้าสมมติว่ามันต้นโอนเอ็นล้มมันไปทับกันอย่างเงี้ย มันก็ยากในการให้ปุ๋ยให้ยาหมายถึงเวลาเราฉีดพ่นฮอร์โมนให้อย่างเงี้ย
1: อ๋อมันจะไม่ทั่วถึงมันจะบางกัน
0: ใช
1: ่อ๋อเพราะการหนีบแบบนี้โอเค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกิดจากอะไร
0: เกิดจากการไม่ค่อยใส่ใจ
1: เวลาไม่พูดคำว่าไม่ใส่ใจไม่ต้องต้องหน้ามันสิ
0: ถ้าเราใส่ใจเราดูแลตลอดเนี่ยแม้แต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเราก็จะคอยแก้ไขทันนะมันก็ไม่ทันเสียหาย
1: พี่ลีถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกมั่งแต่เขาไม่มีพื้นฐานการรู้เรื่องการเกษตรเหมือนพี่ลีมาก่อนนะถ้าเกิดเขามีปัญหาเจอปัญหาพี่ลีแนะนำให้เขาไปหาข้อมูลหาทางออกของปัญหาเขาได้ยังไง
0: ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เขาก็จะเจอเหมือนกันว่ามีโรคตอนนี้นะเขาก็จะโทรคุยกันจะปรึกษากันว่าใช้อะไร
1: หมอโทรปรึกษาได้
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ทำของเราแล้วเรามีลูกสวนมีอะไรอยู่ไหม
0: มีค่ะ
1: มีคนที่เป็นลูกสวนแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็มีเหมือนกัน
0: มีค่ะมีอยู่ที่สุพรรณแล้วก็อยู่ที่ลำนาลายจังหวัดลพบุรี
1: เหรออันนี้เป็นลูกสวนเราวิธีการลูกสวนมันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาก็จะมาติดต่อที่เราว่าเขาอยากปลูกกับเราตลาดที่เดียวกับเราเนี่ย
1: ให้เราช่วยหาตลาดให้เขา
0: แล้วจะขอส่งด้วยนะอะไรเงี้ย
1: อ๋อก็แบ่งให้กันไป
0: ก็แบ่งให้กันไป
1: หักนิดหน่อย
0: ไม่หัก
1: เฮ้ย
0: เรื่องจริงไม่หักเราไม่หักของเขาสมมติเราได้โลละร้อยเขาก็ได้โลละร้อยแต่ส่วนต่างนั้นคือบริษัทจะให้เราในการจัดการต่างหาก
1: อ๋อคือบริษัทเขาจะให้เขาเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาในการดูช่วยดูแลของให้เขา
0: ทำบินดูของอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เราก็ได
0: ้เขาจะส่งที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาจะส่งที่ไหนแต่ว่า
1: แต่ผลผลิตเนี่ยคือราคาเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: เราจะให้เขาเท่ากัน
0: ใช่เพราะบินบัญชีแต่เราจะเขียนว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องก็แจ้งกันทุกวันค่ะ
1: เดือนนึงต้องให้ปุ๋ยกี่ครั้งครับ
0: เดือนนึงใช้2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: 2ครั้ง
1: สูตร15 15 15บ้างหรือ16 16บ้างแล้วก็ไอ้ปุ๋ยชีวภาพกับปรับปรุงดินอันนี้คือให้พร้อมกัน
0: ให้พร้อมกันผสมกัน
1: ผสมกันแล้วก็หวานเลย
0: ค่ะ
1: หวานเลยแล้วการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงแล้วต้องการคุณภาพนำผลผลิตนะยิ่งเวลาเขาขายเขาจะขายเป็นเกรด A ราคาขนาดนี้เกรด B ราคาขนาดนี้อันนี้เกรดจะตามราคาเข้าใจมั้ยครับยิ่งต้องการคุณภาพเน้นคุณภาพก่อนผลผลิตยิ่งการที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเกษตรกรจะปลูกโดยที่แบบว่าอ่านตำราหรือฟังเข้ามาแล้วก็ไปเรียนรู้โดยดูแปลงเขาเนี่ยไม่ได้นะจริงๆก็คือต้องผ่านการอบรมแล้วต้องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นคือศึกษา

0: ร่วมกันเป็นระยะเพราะว่าเวลามันเกิดโรคเกิดอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับ
1: ไล่หน่อไม้ฝรั่งเราเคยมีอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตไหม
2: อุปสรรคก็มีโรคเชื้อราหน้าฝนนะโคนเน่า
1: โคนเน่า
2: ค่ะ
1: ต้องทิ้งไหม
2: ไม่ทิ้งค่ะก็ต้องรักษาต้อง
1: รักษาเขาเฉย
2: ๆค่ะรักษา
1: เสียรายได้ไหมนานแค่ไหน
2: ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนที่ไม่มีรายได้จากเขาเลยเหมือนกับมาอดทนใหม่อีกรอบนึงอะนะ3เดือนแรก
2: อดทนใหม่แต่เราก็ต้องดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยมาพักฟื้นบำรุงมาถึงมีหน่อค่ะ
1: เหมือนคนไข้
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดไม่สบายก็พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาให้ข้าวให้น้ำตามที่ควรจะต้องให้เสร็จแล้วก็ฟื้นกลับมาได
2: ้มีแปลงที่ไถทิ้งคือแปลงตรงเนี้ยที่พี่ปลูกกล้วย
1: ทำไมข้าง
2: หลังเนี้ยมันติดใต้ใกล้ต้นไม้ใหญ่
1: อ๋อแดดมันไม่ถึง
2: ใช่แดดไม่ถึงแล้วรากไม้ใหญ่ก
1: ็แล้วพี่ทำไมพี่ไปปลูกตรงนั้นนะ
2: พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกก็ลองดูไง
1: ทดลองปลูกก่อน
2: หวานก็ลองปลูกกับ2ไร
1: ่หวานมันตรงนี้ดู2ไร
2: ่2ไร่
1: เจ๊งมั้ย
2: ไม่เจ๊งแต่ว่าใกล้ต้นไม้ใหญ่มันจะไม่ค่อยมีหน่อแล้วก็เลยหยุด
1: แถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่า2ไร่น่ะเจ๊ง
2: ไม่เจ๊งเพราะเราได้เก็บผลผลิตมาแล้ว 2-3 ปีแล้วไง
1: อ๋อก็มีแต่มันไม่ค่อยฉ่ำ
2: มันไม่ดกไงมันไม่ดกไอ้ที่ติดต้นไม้มันไม่ดกแต่ไอ้ที่อยู่ทางเนี้ยมันก็ดกแต่ว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มไม่เจ๊งไงแต่ไม่คุ้ม
1: เป็นคนชอบเลยมันไม่เสียมันไม่เจ๊ง
2: มันไม่เจ๊งอ่ะมันไม่แต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ผลผลิตเยอะ
1: เจ๊งไหม
2: ไม่เราจะไม่ใช้คำนี
1: ้เราจะคำนี
3: ้คุณผู้ชมที่รักครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรื่องของโรคนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้ดีนะครับแต่ถ้าใครพบปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ยทางพี่ลีของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งสิ้นเลยล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้มาผงาดโดดเด่นอยู่ในตลาดส่งออกหน่อไม้ฝรั่งได้รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

0: รู้หรือไม่หน่อไม้ฝรั่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีโฟเลตสูงจึงมีฤทธิ์บำรุงเลือดและช่วยยับยั้งโฮโมซิสเตอีนจึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยทารกในครรภ์มีความแข็งแรงสมบูรณ์หน่อไม้ฝรั่งจึงเหมาะมากๆเลยล่ะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะในเดือนแรกๆแล้วก็ดีครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคอัมพาตด้วยนะครับ
1: แสดงว่าทุกวันนี้เราขายแม่ค้าสำหรับเกรดที่ตกเกรดแต่ถ้าได้เกรดก็คือจะมีบริษัทมารับซื้อและส่งออกซึ่งเอโวคือใหญ
2: ่
1: ได้ขนาดหัวรีบพอดีไม่มีบานออกถ้า A ธรรมดาคือแบ่งเป็น A ขาวกับ A เขียวถ้า A ขาวคือตัดแล้วยังมีคนขาวอยู่แต่ราคาเท่ากัน
2: เท่ากัน
1: มีเกรด B
2: เกรด B
1: แล้วก็เกรด C ส่วนใหญ่คนไทยก็จะได้กินเกรด B กับเกรด C
2: ได้กิน A ก็ได้กินค่ะ เอโวA, B, C แต่ที่มัน
1: แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราไม่ต้องจ่ายแพงขนาดกิน A โบก็ได้
2: ใช่รสชาติเหมือนกัน
1: รสชาติเหมือนกันแล้วพวกตลาดพวกนี้เขารู้จักเราได้ยังไงพี่เขาพี่ไปเปิดตัวให้เขารู้จักได้ยังไง
2: เขารู้จักได้ยังไงก็ส่วนมากเป็นแม่ค้าแถวบ้านเราเนี่ยค่ะออกซื้อผักซื้ออะไรไปขายแล้วก็มาเห็นหน่อไม้ฝรั่งที่จะทำเงินให้เขาคือในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยจองเต็มทั้งที่แบบว่าคนลูกหลานเขากลับมาจากกรุงเทพเขาก็จะซื้อกลับไปฝากเพื่อน
1: ๆที่สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าที่มาซื้อแล้วก็คนที่เป็นพื้นที่ซื้อกลับไปเป็นของฝากแล้วส่วนบริษัทครับเขารู้จักพี่ดีได้ยังไง
2: ส่วนบริษัทเราจะรู้จักตั้งแต่เราเริ่มปลูกเราจะติดต่อ
1: พี่ดีเป็นคนติดต่อไป
2: ค่ะติดต่อเขา
1: แล้วไปเอาเบอร์เขามาได้ยังไงไปรู้จักเขามาได้ยังไง
2: ดูในเน็ต
1: คลิกในเน็ตดูเลย
2: ค่ะ
1: พิมพ์คำว่าอะไร
2: สุชีรา
1: สุชีราแสดงว่าเราก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามีบริษัทนี้เขา
2: ใช่
1: ส่งออก
2: รู้อยู่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกับเขาแต่นี้เราก็เคยติดต่อเขาโดยตรง
1: ติดต่อบริษัทไปแล้วบอกว่าเรามีผลผลิตเป็นหน่อไม้ฝรั่งเขาต้องส่งสเปคมาให้เราดูไหมว่าสเปคเขาที่เราต้องการคืออะไร
2: เขาก็จะบอกเลยว่าขนาดหน่อเอหน่อโบเขาก็จะมีที่วัดค่ะเขาเรียกว่าเวอร์เนียร์ใช่ไหมคะที่เล็กๆเอาไว้วัดว่ามันมีกี่มิล
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าง่ายเลยเพราะว่าเราเองอ่ะมีญาติที่ปลูกอยู่แล้วด้วยและเราเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรอยู่แล้วด้วยผลผลิตของเรานอกจากหน่อไม้ฝรั่งนี้เรามีส่งออกเหมือนกันไหม
2: ส่งออกมีหอมแดงนี่ค่ะตอนนี้กำลังผลิตอยู่แต่ช่วงปีใหม่ค่ะถึงจะได้ส่ง
1: นั่นไง
2: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเองพี่ชายทำ
1: อ๋อบริษัทเดียวกัน
2: ไม
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋ออีก
2: คนละบริษัทค่ะคนละบริษัท
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ไปคนละประเทศจะได้ไม่เกี่ยวกับตรงนี
1: ้อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เองผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
2: ไม่พอค่ะ
1: ยังได้อีกเยอะเลย
2: ยังได้เยอะยังขาดอีกเยอะ
1: ยังขาดอีกเยอะแบบนี้เองพี่มองของเรายังไงเราจะไปต่อไปยังไง
2: เราต่อไปยังไงเพราะว่าบางสวนก็ประสบปัญหาที่บอกว่าเป็นโรคในฤดูฝนมาเขาก็ทิ้งเพื่อว่าจะปรับปรุงดินหรือว่าย้ายที่ใหม่ในบริเวณใกล้ๆเขากำลังเพาะใหม่ของเราก็จะขยายเพิ่ม
1: เราจะขยายเพิ่ม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จากตอนนี้5ไร
2: ่ค่ะ
1: เพิ่มเป็น
2: อีกสัก3แล้วกัน
1: อีกสัก3
3: ตลาดในประเทศเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งก็ถือว่าเป็นผักที่คนไทยนิยมนะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่ามันปลูกในพื้นที่จำกัดแล้วก็เน้นในเรื่องการส่งออกเพียงถามว่าคนในเขตภาคกลางเท่านั้นนะที่จะได้บริโภคแล้วก็ชอบในรสชาติถามว่าในเขตต่างจังหวัดเขตอีสานเขตอะไรเนี่ยยังไม่ได้เคยลิ้มรสหน่อไม้ฝรั่งเลยมีเฉพาะบางจุดยังถามว่าจริงๆแล้วตลาดหน่อไม้ฝรั่งภายในประเทศตลาดใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเกิดเราส่งเสริมหรือสอนให้คนรู้จักการบริโภคหน่อไม้ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยตลาดภายในประเทศก็ใหญ่แต่ตอนที่เราปลูกหน่อไม้ฝรั่งเราเน้นเพื่อการส่งออกซึ่งตลาดการส่งออกยิ่งใหญ่มือมาเลย
1: หน่อไม้ฝรั่งจากสวนพี่ลีไปประเทศไหนบ้าง
2: มีไปไต้หวัน
4: ไต้หวัน
2: ไปจีน
4: ค่ะ
2: ไปเกาหลี
1: อ๋อเพราะอาหารจีนก็มีหน่อไม้ฝรั่ง
2: ค่ะแล้วก็เมืองจีนไม่แน่ใจแต่ไปเยอรมันไปแถวยุโรปก็ไปอะค่ะ
1: แหมดีจริงๆมีวิธีการที่จะควบคุมคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งอย่างไรให้สามารถที่จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ส่งออกได้
2: ผ่านเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่าส่วนมากนี้เราไม่เน้นเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเราแทบจะไม่ได้ใช้เราจะได้ใช้ตอนถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราจะใช้ตอนพักต้นที่เราไม่เก็บเลยที่20กว่าวันนะคะแล้วสารตกค้างมันก็จะหมดพอดีพอต้นมันได้เก็บสารตกค้างก็ไม่เหลือละ
1: เพราะว่าเวลาที่เราทิ้งไว้อยากจะเคลียร์ทีเดียวก็เอายาฆ่าหญ้าลงสักทีนึงก็จะเรียบไปเลยทีนี้
2: เราก็ประหยัดประหยัดค่าแรงถอนหญ้า
1: แต่พอผลผลิตเขาออกแล้วเราก็ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้
1: ก็เป็นเก็บด้วยมือหญ้า
2: เก็บด้วยมือทำด้วยมือ
1: ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสารตกค้างที่มันอยู่ในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันก็จะผ่านเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรเลย
2: ใช่
1: เราก็จะได้ใบแกะของเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ต่อทุกปี
2: ต่อทุกปี
1: ต้องต่อทุกปีที่นี
2: ่กรมวิชาการเกษตรเขาจะมาต่อให้ทุกปี
1: อนาคตนอกจากการขยายแล้วเรามีแผนอะไรไหมเช่นส่งเสริมให้คนที่มีพื้นที่แถวนี้เริ่มลงมือปลูกเพื่อที่จะเป็นลูกฟาร์มของเราลูกไร่ของเราอีก
2: ส่งเสริมตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้ทำอยู
2: ่ทำอยู
1: ่วิธีการเป็นยังไง
2: วิธีการเขาก็จะดูจากรู้จักเราจากในเน็ตบ้างในอะไรบ้างในเฟซบ้างเนี่ยเขาก็จะโทรมาอยากได้เมล็ดพันธุ์
1: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำกัดแค่คนเพชรบูรณ
2: ์ไม่ค่ะทุกที่
1: ไม่ใช่แค่หนองไผ่เท่านั้นที่ปลูกได้
2: ไม่ค่ะทุกที่
1: ทุกที่
2: ในประเทศไทยเลย
1: ถ้าอยากเป็นลูกฟาร์มก็คือติดต่อเรามาแบบนี้เองพี่ลีอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรหน้าใหม่ที่สนใจอยากจะมาเสกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นเงินมั่ง
2: ก็ไม่ยากนะคะในการลงทุนที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครั้งแรกเนี่ยคือทุนแรกเลยคือต้องมีใจให้กับมันเพราะว่าครั้งแรกเลยเหมือนที่เราคุยกันว่ารายได้ไม่เกิด3เดือนทำอะไรบ้างที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ3เดือนมันก็นานอยู่แต่เราอดทนผ่านไปอ่ะมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันแล้วต้นทุนในการปลูกเนี่ยก็ไม่สูงแล้วมันเป็นพืชที่อยู่แบบนาน8ปี
1: ถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้ดูแลเขาดีๆผลตอบแทนก็จะดีเอง
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือหัวใจหลัก
2: คุยกันมาตั้งนานวันนี้จะให้ผลสรุปการเก็บหน่อไม้ในวันนี้ว่าเป็นแบบไงแบบไหน
1: อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาอันนี้ไซส์อะไร
2: ไซส์เอโบค่ะเนี่ย
1: เอโบอันนี้คือเอโบเลย
2: ค่ะ
1: โอ้เก็บมาผมผลิตวันนี้สรุปแล้ว
2: ตัวเลข
1: ได้เงินเท่าไหร
2: ่ตัวเลขได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวดูบินก่อน
1: นี่ดูบินด้วยดูบิน
2: เดี๋ยวเขามีคนทำบัญชีอยู่ทำบิน
1: อยู่อ๋ออันนี้เขาแยกผมผลิตมาแล้วเนาะได้เอโบ 7.1 กิโลใช่ไหม
2: ค่ะ
1: A เขียว 4.8 A ขาว 1.7
2: รวมดีกว่ารวม
1: รวมแล้วทั้งหมด4รวมนี่ 24.8 กิโลกรัมเอารวมหลายอย่างนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วได้เงิน4รวมวันนี้ 3,403 บาท
2: ค่ะ
1: วันเดียว 3,403 บาทแล้วมีให้เก็บอย่างนี้ทุกวัน
2: ทุกวัน
1: แล้วช่วงนี
2: ้แล้วก็จะเพิ่มแล้วปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มได้เก็บ
1: จะเพิ่มขึ้นอีกทุกวัน
2: เพิ่มทุกวัน
1: โอ้โหมันน่าสนใจจริงๆพี่ลีเอางี้เอางี้เอาอันนั้นนะเออวันนี้ได้ 3,400 มันจะเก็บได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ไม่เคยได้อะไรจากอันนี้เลย
2: ไม่รักษาไว้ต่อหรอ
1: เอาไว้ให้เป็นที่ระทึก
2: ได้เลย
1: จะเอาเนี่ยไปให้ที่ฮอกวอตส์ดูว่าเลิกใช้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ดีกว่าปิ้งเป็นเงินไปแล้ว
0: ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งไปเต็มๆจากเกษตรกรขั้นเทพอย่างพี่ลีที่เขาใช้ความรู้จากการทำเกษตรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมครับแล้วก็นำมาต่อยอดหาพืชผักที่มีราคาดีมาปลูกจนได้มาเจอกับเจ้าหน่อไม้ฝรั่งพืชพลิกชีวิตที่สามารถสร้างรายได้กับพี่ลีอย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ทุกอย่างก็คงจะมาถึงความสำเร็จได้ไม่ง่ายถ้าหากคุณมีก็เฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับก็คือวิสัยทัศน์ที่พวกเราต้องคอยมองหาช่องทางการขายอยู่เรื่อยๆอย่างพี่ลีเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้นี่เองล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกันเด็กคนไหนจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องของการเกษตรขั้นเทคนิคบ้างต้องติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพี่เฟย่านะคะมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญค่ะถ้าน้องๆอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญมีอะไรบ้างตามมาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าวิทยาเขตอำนาจเจริญอยู่ที่ไหนจัดตั้งอยู่ที่ตำบลนนท์หนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็วิทยาเขตเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับศาลากลางของจังหวัดเลยค่ะพวกเราก็จะมีชื่อเรียกตัวย่อสั้นๆนะคะว่า AM ค่ะทางวิทยาเขตเราเนี่ยได้ก่อตั้งมาทั้งหมด11ปีแล้วด้วยนะคะสีประจำคณะก็คือสีม่วงแล้วก็สีเหลืองค่ะปัจจุบันนะคะวิทยาเขตก็มีทั้งหมด4หลักสูตรนะคะได้แก่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งพี่ก็เรียนสาขานี้อยู่ค่ะและหลักสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะคะน้องๆก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเองค่ะและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดรับสมัครทีแคสเกือบทุกรอบเลยส่วนน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ทีแคสมหิดลได้เลยในปี1นะคะทุกคนก็จะได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มค่ะแต่ก่อนที่จะได้ไปเรียนที่สารยานะคะเราจะได้มีโอกาสมาที่วิทยาเขตอำนาจเจริญค่ะเพื่อมาทำกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมตุ้มโฮมโดยคำว่าตุ้มโฮมเนี่ยเป็นภาษาอีสานซึ่งมีความหมายว่ามารวมกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องๆปี1ค่ะให้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่ๆแล้วก็คณะอาจารย์ค่ะโดยในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีของรางวัลแจกเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะตอนที่เราเรียนที่สารยานะคะน้องๆก็ไม่ต้องเหงาเลยค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมปันรักนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมปันรักเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่มีอาจารย์จากวิทยาเขตอำนาจเจริญลงมาเยี่ยมพวกเราที่สารยาค่ะแล้วก็ถ้าน้องๆต้องการอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์จะพยายามจัดหาให้ทุกอย่างเลยค่ะพอขึ้นปี2นะคะเราก็จะได้มาเรียนที่วิทยาเขตอำนาจเจริญยาวจนจบเลยค่ะและน้องๆก็จะได้พบกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมพักน้องค่ะเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับน้องๆปี2ที่กลับมาเรียนที่วิทยาเขตอำนาจเจริญค่ะขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์หลังกิจกรรมด้วยค่ะถ้าน้องๆอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ต้องตามมาเรียนกับพี่ๆนะคะที่วิทยาเขตอำนาจเจริญค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะในทุกๆกิจกรรมสำคัญของชาววิทยาเขตอำนาจเจริญเราเลยก็คือพิธีบายสีสู่ขวัญค่ะจะพบในงานสำคัญเช่นงานรับน้องกับวิทยาเขตงานตุ้มโฮมเป็นต้นค่ะแล้วตอนที่พี่โดนผูกข้อมือนะคะคนที่จะผูกให้เราเนี่ยก็คืออาจารย์ค่ะเขาก็จะอวยพรให้เราให้เราเรียนจบแล้วก็ได้เกรดดีๆค่ะตอนที่พี่โดนผูกเนี่ยพี่ก็ขนลุกเหมือนกันค่ะว่าจะได้เกรดดีหรือเปล่าตอนที่น้องๆย้ายหอจากสารยานะคะไปที่วิทยาเขตอำนาจเจริญไม่ว่าน้องๆจะอยู่หอในหรือว่าจะอยู่หอนอกเพียงแค่น้องๆขนของมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะคะก็จะมีรถบรรทุกมาขนของไปที่วิทยาเขตให้ฟรีเลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาเขตเราเนี่ยซัพพอร์ตเด็กๆสุดๆค่ะส่วนการเดินทางมาที่วิทยาเขตนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิทยาเขตของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับบขส.มากๆเลยส่วนใครที่เดินทางโดยเครื่องบินนะคะมาลงที่สนามบินอุบลราชธานีนะคะก็เดินทางมาง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเดินทางจากสนามบินมาที่วิทยาเขตเราก็แค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะโดยวิทยาเขตอำนาจเจริญของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนั่นเองนะคะก็คือ1ฝั่งสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญกับ2ฝั่งดงบางอีนั่นเองค่ะที่ขอรีวิวฝั่งดงบางอีก่อนเลยนะคะเพราะว่าฝั่งดงบางอีเนี่ยเป็นตึกใหม่แล้วก็มีวิวด้านหลังหอพักเนี่ยสวยมากเพราะจะเป็นวิวเนินภูเขาค่ะส่วนฝั่งสารกลางนะคะก็จะเป็นฝั่งที่มีนักศึกษามาเรียนเป็นหลักค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับเมืองแล้วก็อยู่ใกล้กับที่กินที่เที่ยวด้วยค่ะส่วนอาคารเรียนรวมที่ฝั่งสารกลางเนี่ยชั้น1ก็จะมีห้องฟิตเนสอยู่ด้วยนะคะส่วนตัวพี่เองเนี่ยเคยไปใช้บริการอยู่บ้างก็จะบอกเลยว่าห้องเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะเลยค่ะทางวิทยาเขตอำนาจเจริญนะคะก็จะมีความหลากหลายทั้งศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมมากเลยค่ะจะเห็นได้จากการที่มีชาวมุสลิมมาเรียนที่วิทยาเขตอำนาจเจริญเยอะมากเลยค่ะและที่นี่นะคะก็จะมีครอบครัวชาวอิสลามคอยดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องต่างๆอย่างดีเลยล่ะค่ะเรามาที่เรื่องเรียนกันบ้างดีกว่าค่ะชั้นปีที่2ของวิทยาเขตแล้วนะคะจะเน้นไปที่การเรียนเลคเชอร์แล้วก็การทำแลบเป็นต้นค่ะถ้าน้องๆไปที่วิทยาเขตอำนาจเจริญแล้วอยากรู้ว่าพี่ๆเขาเรียนสาขาอะไรกันก็ให้น้องๆดูที่เสื้อได้เลยค่ะอย่างสาขาวิชาเกษตรนะคะก็จะมีด้วยกัน3ชุดเลยค่ะชุดแรกนะคะก็คือชุดช็อปจะเป็นแขนสั้นสีเขียวค่ะแล้วก็ชุดต่อไปจะเป็นชุดออกฟิลจะเป็นแขนยาวสีกรมแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นชุดปฏิบัติการสีขาวแขนยาวนั่นเองค่ะส าขาสาธารณสุขศาสตร์กันค่ะจะมีด้วยกัน3ชุดค่ะก็คือชุดกลาวคอกลมชุดกลาวคอปกแล้วก็จะเป็นชุดปฏิบัติการแขนยาวสีขาวนั่นเองค่ะเสื้อกาวคอกลมกับเสื้อกาวคอปกก็จะมีการใช้งานที่ต่างกันค่ะเสื้อกาวคอกลมเราจะใช้ในงานวิชาการแล้วก็การทำแลบตอนปี2ส่วนเสื้อกาวคอปกจะใช้ในงานวิชาการที่ลงพื้นที่ในตอนปี3ค่ะและสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พี่เรียนอยู่ก็จะมีชุดช็อปสีกลมนั่นเองค่ะและทางวิทยาเขตเรานะคะก็จะมีกิจกรรมที่มอบเสื้อช็อปแล้วก็ชุดปฏิบัติการให้กับนักศึกษาค่ะโดยท่านรองจะขึ้นมาบนเวทีมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ใส่ชุดช็อปให้กับนักศึกษาของเราทุกๆคนเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตอนปี2เนี่ยก็จะได้เรียนวิชาชีววิทยาและปรสิตเรียนวิชานี้เนี่ยต้องใช้ทักษะในการท่องจำมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าอาจารย์เนี่ยจะออกข้อสอบมาหลากหลายรูปแบบมากๆเลยวิชานี้น่ะท้าทายความสามารถน้องๆสุดๆเลยล่ะค่ะถามว่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยมีวิชาอนาโตมีที่ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ไหมตอบเลยค่ะว่ามีค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องถึงกับขั้นผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ด้วยตัวเองนะคะเราแค่ต้องเรียนรู้อวัยวะภายในเท่านั้นเองค่ะโดยเราจะเรียนวิชานี้กันตอนปี2เทอม2นั่นเองค่ะ
1: และเมื่อขึ้นปี3ปี4เนี่ยก็จะมีการเรียนวิชาส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยต่างๆระบาดวิทยาพร้อมทั้งเรียนหัตถการเบื้องต้นส่วนไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ที่การปฏิบัติงานถึง3ครั้ง3สถานที่เลยล่ะค่ะก็มีทั้งฝึกชุมชนฝึกโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียกได้ว่าฝึกกันแบบเน้นๆเลยค่ะน้อง
0: ๆสาขาวิชาเกษตรศาสตร์จะมีทั้ง
2: สวนเกษตรโรงเรือนปลูกผักโรงเลี้ยงไก่ฟาร์มปลาขนาดใหญ
0: ่เป็นของสาขาเองค่ะเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวเลยล่ะค่ะและที่เด็ดเลยนะคะก็คือตู้ขายผักผลไม้ค่ะซึ่งเป็นผลผลิตของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ค่ะมีทั้งชาวบ้านแล้วก็นักศึกษาเนี่ยมาเลือกซื้อกันทุกวันเลยค่ะเพราะว่าของเนี่ยสดดีมีคุณภาพและที่สำคัญนะคะราคาก็ยังถูกด้วยค่ะมากันที่สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมกันเลยดีกว่าค่ะชื่อก็ตรงตัวเลยนะคะนวัตกรรมเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมากมายค่ะอย่างเช่นเครื่องเทคโนโลยีในการสำรวจต่างๆอย่างระบบ GNSS นำมาใช้ร่วมกันกับระบบ GISและโดรนเพื่อที่เราจะได้สร้างแผนที่เองได้ค่ะนอกจากนี้เรายังได้เรียนโดรนเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมในสถานที่ที่เราไม่สามารถเข้าถึงเองได้ค่ะมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อออกแบบเชิงสร้างสรรค์คิดโปรเจกต์ล้ำๆในด้านการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เด็กนวัตกรรมยังมีทักษะด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์สามารถใช้เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนได
2: ้เช่นแผนที่แผ่นดินแผนผังเชื้อราการวิเคราะห์สอดและการสัมภาษณ์เชิงลึกค่ะ
0: แล้วก็ยังมีการได้ลงภาคสนามนะคะไปศึกษาชุมชนจริงๆเห็นไหมล่ะคะว่าน่าสนุกมากๆเลยเรานักศึกษานวัตกรรมเนี่ยก็ยังมีการออกค่ายบ่อยมากๆเลยด้วยล่ะค่ะออกทุกปีเลยมีการเดินป่าสำรวจธรรมชาติต่างๆทางสาขานะคะก็ยังมีอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆให้นักศึกษาไปยืมได้ฟรีเลยค่ะเช่นเสื้อกันฝนถุงนอนเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆค่ะและหลักสูตรน้องใหม่นะคะอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสอนให้น้องๆตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อทางด้านพิษวิทยาได้ค่ะและนำความรู้ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลรวมไปถึงข้อมูลทางพันธุกรรมนำมาใช้ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์แม่นยำได้ใครที่เป็นสายแลบนะคะต้องถูกใจหลักสูตรสาขาใหม่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่าสาขานี้เนี่ยจะมีห้องแลบให้เรียนมากมายเลยมีเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหยิบขึ้นมาอ่านให้ฟังนะคะ
2: ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลห้องปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อนอกจากนี้ก็ยังมีห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ที่เป็นห้องความดันลบด้วยค่ะ
0: เรียกได้ว่าห้องแลบที่นี่เนี่ยทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเลยล่ะค่ะถ้ามาเรียนที่วิทยาเขตอำนาจเจริญนะคะก็จะมีโอกาสได้เรียนร่วมกันกับเพื่อนบ้านนะคะอย่างประเทศสปป.ลาวนะคะในบางรายวิชาด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่อยากไปเรียนต่างประเทศนะคะที่วิทยาเขตเราเนี่ยก็มีทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนค่ะให้ได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นต้นค่ะเมื่อขึ้นชั้นปีที่3นะคะแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะเน้นการเรียนที่นำไปปฏิบัติใช้จริงในวิชาชีพมากขึ้นค่ะและพอขึ้นปี4นะคะเวลาแห่งการดูงานก็มาถึงแล้วค่ะแต่ละสาขาวิชานะคะก็จะแยกย้ายกันไปลงพื้นที่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบค่ะเพื่อฝึกฝนประสบการณ์หรือเพื่อนำมาต่อยอดในการทำทีสิค่ะ ส่วนหอพักในวิทยาเขตนะคะก็สามารถรองรับนักศึกษาได้เต็มจำนวนเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเช่นตู้ซักผ้าหยอดเหรียญห้องครัวเนกประสงค์ที่จะให้ทุกคนนะคะสามารถมาทำอาหารกินเองได้เลยค่ะและถ้าอยากไปเปรี้ยวนอกมอนะคะพี่ขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะร้านชื่อว่าร้านสบายนมค่ะสามารถไปเมามอยกินขนมแล้วก็นั่งเล่นกับเพื่อนอ่านหนังสือตอนเย็นได้เลยค่ะร้านนี้นะคะไม่มีเด็ก AM คนไหนไม่รู้จักค่ะเพราะว่าร้านนี้น่ะดังฮอตฮิตมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทีเด็ดที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกิจกรรมกินหมูกระทะกันกับเพื่อนค่ะเพราะว่าที่อำนาจเจริญเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งหมูกระทะเลยนะคะเพราะว่าตามถนนเนี่ยสองข้างทางเนี่ยถ้าเราขับไปเนี่ยก็จะเจอแต่ร้านหมูกระทะเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งปิ้งย่างชาบูแบบบุฟเฟ่ก็มีหรือว่าจะเป็นแบบเกาหลีก็มีนะคะและถ้าน้องๆคนไหนนะคะเป็นสายธรรมชาติเนี่ยการมาเรียนที่วิทยาเขตอำนาจเจริญอ่ะพี่ก็บอกเลยว่าตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่าใกล้ๆมอเนี่ยจะมีอ่างเก็บน้ำชื่อว่าอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานค่ะที่นี่เนี่ยไปได้ใกล้มากเลยค่ะถ้าน้องๆปั่นจักรยานไปก็ไปถึงได้ค่ะแต่ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเวลาหน่อยนึงน้องๆสามารถไปกันที่ผาชื่นวารินได้ค่ะก็จะมีวิวให้ถ่ายรูปเล่นมีผาสวยๆวิวกว้างไกลค่ะน้องๆก็ไปถ่ายรูปเล่นกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าทางวิทยาเขตอำนาจเจริญของเราเนี่ยมีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกินเรื่องเที่ยวถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะ

0: กูสาธุดีสิบประชาชนทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอธิยินทิศประชาชนทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน
1: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
1: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเย็นนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
0: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
4: ่บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้และก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: เราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
3: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตัวนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คือสาขาเช้า
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
0: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
1: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
3: ใบแก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่ง

0: สิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
1: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
2: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
3: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดที่เหลืออ
4: ันชันโลเท่าไหร่คะ
3: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
5: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
6: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
4: ู
6: กหินก้อนที่นี่คนตั้งกลุ่มที
4: ่
6: ค
4: ่ะ
6: เลยว่าได้ขายเจ้าก
4: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้12ปี
3: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
7: ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
8: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเนี่ยครึ่งกิโลนะจ
4: ๊ะอย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
3: ก็เริ่มต้นจากทำความสะอาด
4: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
5: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
4: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
5: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
4: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
5: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะจนกว่าสารสัมพันธ์ในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
4: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
5: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
4: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
5: ใช่ค่ะ
4: ที่มีฟองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชัน
5: ค่ะ
4: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
5: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
4: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
3: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้300กรัม
4: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
5: ใช่เลยค่ะ
4: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
3: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300ml
4: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดี

0: ส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าหนึ่งนะคะ
2: เมื่อกี้ทีมาปุ
0: ๊บแต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดเนี่ยค่ะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
3: อันนี้คือใบแชงดาของเรา
4: อันชัน
0: อันชัน
4: ใบเตย
0: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
4: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคะแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
0: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
4: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
4: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
4: ค่ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
4: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: จัด
1: เ
4: ต
0: ็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
5: นี่เลยนะคะไข่เจียว
6: ไข่เจียว
5: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
6: เอามาปั่น
5: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
5: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยพี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุม

0: ชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอ่ะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
2: 40องศาค่ะ
0: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
1: อัญชัน
2: อุ้ยเก่ง
0: อัญชันเอาไปทำอะไรได้
1: ไปทำอาหาร
3: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
0: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
4: เมื่อวานได้กี่โลก็3ขีดจ้ะ
0: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทําธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่มั้ยเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ 40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละนี่ไหมนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
0: ด้วยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัม
4: ค่ะ
0: ผสมกับ
4: 1:3คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี้สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
4: ะ
0: สีเขียวสวย
3: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: ที่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: ต่อยแม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
5: สมมุตินะกินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
6: ่ค่ะ
5: ของก็จะเป็นไพร
7: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
8: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: เจ๊ครับ
3: หอมมาก
4: และใหญ่สวยมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอดไม่รอด
6: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับพบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทํางานอาชีพเค้าเรียกว่าทําอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ําราคายางตกต่ํานะครับก็ทําให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: อยู่ตรงไหนอะคะ
1: มันจะเกิดตามที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้แหละค่ะ
2: แล้วต้นเครือหมาน้อยนี่มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ลักษณะมันจะเป็นใบคล้ายๆรูปหัวใจอะค่ะคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เนี่ยแต่มันมีขน
2: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่มันไม่มีขนค่ะ
2: มีหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่
4: ไม่มีขน
2: โหมีหลายใบมากที่เป็นรูปหัวใจแต่มันไม่มีขนอะ
1: ใช่มันจะลักษณะคล้ายๆกันเราต้องดูดี
2: ๆค่ะ power หาเจอบ้างไหมครับ
0: ไม่เจอเลย
1: นี่เราว่าหากันอย่างนี้มันหาไม่เจอหรอกเราว่าแยกย้ายกันไปหาดีกว่าหาเป็นแถวแบบนี้ไม่เจอหรอก
2: ได้ค่ะได
4: ้เราหาคนละคนมันจะได้เหรอ
2: แปลว่าพี่ต้องพาพวกเราไปคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราลงนะ
1: ให้พี่เขาพาไป
4: โอเคเบนนั่นใช่แบบมันน้อยไหมล่ะ
0: ไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องหัวใจแล้วก็มีขนด้วย
4: มันไม่ใช่

0: ทำไมไม่เห็นมีเลย
1: เออ
0: ดูแถวนี้ก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนยังมีเลย
2: ปกติขึ้นตามต้นไม้เ
3: จอแล้วพี่ๆใบหมาน้อย
4: เฮ้ย
3: ไปแล้วไปแล้ว
4: เจอแล้วเหรอคะ
3: เจอเลย
1: ต้นนี้ต้นนี
4: ้ต้นนี้ก็ใช่
3: ต้นไรแค่นี้เหรอครับ
1: พี่จ๋าทำไมมันต้นเล็กอย่างนี้อ่ะ
4: มันกำลังโตไงต้นเล็กๆอ่ะ
1: นี่คือมันจะโตได้อีก
5: มีขน
4: ใช่มันจะโตได้อีกมันมีขนด้วยเห็นไหม
5: นี่ค่ะ
4: งั้นพี่ว่าเราขุดไปปลูกที่บ้านดีกว่ากันป่ะ
5: ได้ค่ะ
3: มันดึงออกมาไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรากมันจะขาดปลูกไม่เกิดนะ
5: ว่าเหรอพี่คะ
1: แล้วต้องขุดกว้างมากไหมคะเนี่ย
6: กว้างค่ะเพื่อที่จะให้รากมันไม่ขาด
3: แสดงว่ารากมันต้องใหญ่รากมันต้องแบบ
5: แล้วขนมันนิ่มมาก
3: มันขยายพันธุ์ยังไงอะ
7: มันมีเมล็ดของมัน
3: แต่ว่าหาได้ที่ไหน
7: แต่ว่าเราไม่ค่อยเจอเมล็ดเท่าไหร่เราต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ไง
6: ตัวเล็กเหมือนพาวเวอร์เลย
3: อ่ะเย
4: ้งั้นเราเอาไปปลูกที่บ้านพี่กันแล้วไปกินข้าวที่บ้านด้วย
3: ได้ค่ะได้ค่ะไปเลยเอาดินใส่ดีเลย
8: แหมเพิ่มพลังสักหน่อย
1: หลังจากที่เดินป่ากันมา
4: เหนื่อย
1: ค่ะแตกจุด
3: พี่มาเก็บใบหมาน้อยกันบ่อยไหมคะ
4: ก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนเข้ามาเขาจะมาขุดไปปลูกไว้ที่บ้านอะค่ะยายพี่เคยบอกว่าสมัยก่อนเขาจะปลูกไว้เหมือนกับเราปลูกกล้วยไว้ประจำบ้านอะต้องมีทุกบ้านอะค่ะ
3: แล้วที่บอกว่าเหมือนขนมวุ้น
1: ต้นอะไรเนี่ย
3: เหมือนยังไงอะคะ
4: พี่ว่าน้องๆไปพิสูจน์กันที่บ้านพี่กันดีกว่า
3: โอ้ได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
3: อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันจะเหมือนนู้นยังไง
1: ใช่
3: เป็นใบไม้แบบนี้นี่เหรอเก่งปะ
9: รู้สึก
5: แมนดู
6: ไม่ต้องขยับมา
7: ของใช้แล้วมันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะปรับตัวจากดินป่ามาอยู่ดินบ้านอีก
3: โอ้แล้วมันชอบอะไรคะชอบแสงชอบน้ำ
7: ชอบน้ำแบบนั้นชอบน้ำหน้าฝนจะสวยแต่ว่าหน้าแล้งนี่จะตายเลยบางต้นใช่
1: เสียดาย
7: ไปดูใบหมาน้อยกันดีกว่ามันมีต้นโตอยู่อ่ะอยู่เนี่ยแถวเนี้ย
3: ได้
10: ไปดู
3: ไหนเอ่ย
7: ตรงนี
3: ้โอ้ยนี่ใบใหญ่มากนะคะ
4: ใช่ค่ะเก็บเลยมีใบใหญ่ๆนี
3: ่เก็บใบข้างยังดีกว่าไม่ถึงแบบนี้ได้ไหมอ
4: ่
3: ะ
4: ตอนนั้นมันยังอ่อนอยู่นี่เอาใบแก่ๆสีเขียวเนี่ยแม่
3: อันนี้ได้ไหมอ่ะ
4: ได้ค่ะ
1: ต้องขอมาแข็งกว่าเดิมนะ
3: โอเค
4: เก็บเลยอันนี้ใบแก่เนี่ย
3: สู้ได้แล้วครับหนึ่งปาราตาอันนี้ก็อาจจะได้ว้ายมดต่อย
4: เก็บเชื้อเขา
3: ได้มดมันอยู่บนต้นไม้นั่นไง
4: เก็บแล้วได้ครับ
3: ได้เหรอ
4: แล้วดูดิเห็นไหมมันเขียวเหมือนกันเลยมันมีเขียวแก่แล้ว
3: ยังไม่เห็นว่าวัดสีหน่อยดิ
4: อ
3: ันนี้ได้เนาะแต่ใบเล็กมันใบเล็กอะขนน้อยเนาะใบเล็กมันขนเยอะ
4: นี่ใบอ่อนๆขนมันจะเยอะใบแก่ๆไม่มีขน
3: อันนี้น่าจะได
4: ้ได้ครับได้
3: เนาะเล็กแล้วเขียวๆก็ได้ทำไมใบมันงออย่างเงี้ยไอ้ก้านงออย่างเงี้ยโอ้ได้เยอะมาก
4: เยอะได้พาวเวอร์ได้ทดลอง
3: แล้วก็มี
4: ต้นนู้นกัน
3: มีเหมือนกันเหรอคะ

0: บ้านที่มีกี่ต้นเนี่ย
1: 10กว่าต้นมั้งไม่ถึงอ่ะ
2: หอมช่อยมาถึงนี่เลยนะคะ
3: กินข้าวลูกกินข้าว
0: งั้นเรากินอันนี้ก่อนนะคะ
4: นี่ชิมตัวนี้ก่อนนี่ก็ได้งั้นเขาจะเรียกน้ำพริกเหรอถ้ามันเผ็ดอ่ะ
5: อร่อยแล้วเนี่ย
2: จะลองชิมดูนะคะ
3: มันเผ็ดนิดน
4: ึ
3: ง
4: ใช่ไหมอะไรบ้าง
3: ตัวนี้ถ้าไม่เผ็ดมันจะมีทั้งตะไคร้ทั้งอันนี้นะนะอย่างนี้ปลาแตง
0: นะฮะเผ็ด
6: กดกันครับ
2: อันนี้
0: อันนี้เหรอ
5: โอ้ยไม่ได้กินอันนี้เลยอ
4: ่
5: ะ
4: พาว่ากินเผ็ดได้ไหม
1: กินได
4: ้ไม่เก่งอ่ะ
1: นิดหน่อย
4: นิดหน่อย
6: พี่ไม่ชอบ
1: เร็วเร็ว
0: จิ้มอะไรนี่คะ
3: จิ้มตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้จิ้มตัวไหนก็ได
1: ้เมื่อกี้ผมจิ้มไข่เมื่อกี้ไปจิ้มไข
3: ่เยอะค่ะ
0: ผมขมอ่ะพี่เฟย์อ้ำ
3: ลูกเผ็ดไหมกินแตงกันไหมจ๊ะ
1: กินแตงโมจิ้มลาบไหมแตงโมจิ้มเลยขอหน่อยชิ้นหนึ่ง
0: ขายเผ็ดยังไม่เสร็
2: จพี่เฟย์ปกติพี่เฟย์ไม่เผ็ดใช่ไหมอันเนี้ย
4: เป็นไงเพราะว่าอร่อยไหม อ่านไงเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนพี่เลยเด็กที่โรงเรียนพี่ก็ไม่ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันพี่ก็เลยทำโครงงานมาเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารแบบนี้นะเป็นขนม
2: แล้วมีขนมอะไรบ้างเหรอคะ
4: จะมีชุบแป้งทอดม
2: ี
4: น้ำปานแล้วก็มีวุ้นใบมะน้อยด้วย
2: แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะจากใบไม้แบบนี้ธรรมดาจะเอามาทำเป็นวุ้นแบบนี้ได้ยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วผ่าออกมาก็มีวุ้นด้วยทั้งนั้นยังบางซะขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมวุ้นมะน้อยกันเลยดีกว่าค่ะปัญญาชิมรสชาติแล้ว
4: งั้นเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์เราจะมาทำกันตรงนี้เดี๋ยวพี่หญิงเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะ
6: ได้

0: ใบหมาน้อยใช่ไหมเราจะเอามาขยี้ก่อนนะขั้นตอนแรกเราจะเอามาขยี้ก่อนขยี้
1: เปล่าๆ
2: แล้วคั้นแล้วเวลาคั้นซ้ำมันจะเป็นอะไรไหม
0: เป็นมันจะไม่แข็งเหมือนเดิมไงมันจะ
2: ไม่แข็ง
0: มันจะไม่เป็นวุ้นเป็นอยู่แต่เป็นนิดเดียว
2: เป็นนิดเดียว
0: ต้องขยี้แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส่
2: ขยี้เละเลยนะ
1: ขยี้เปล่าๆแล้วมันมีอะไรออกมาหรือเปล่า
0: ขยี้ก่อนนิดนึงแล้วก็เอาน้ำใส่นะ
2: ว่ายเละ
1: จานหนูลองขยี้หน่อยนะ
0: จ๊ะลองขยี้ดูเดี๋ยววุ้นมันก็จะออกมาจากใบออกมาพร้อมน้ำ
2: อ๋อขยี้ไม่ใช่ขยำ
0: ขยี้เต็มมือเลยเอาเต็มมือเลยนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้พาวเวอร์ขยี้แรงๆเลยให้ใบมันขาดออกจากกันเลยขยี้นะไม่ใช่ฉีกนั่นนี่เห็นไหมนี่เริ่มได้วุ้นแล้วนี
2: ่นี่ไงวุ้น
0: ลองทำดูดิลองทำดู
1: เอาไหนวุ้นอ่ะ
2: ซักผ้า
0: เหมือนซักผ้าเลย
2: เฮ้ยเอามือมานี่ไงวุ้น
1: อุ้ยวุ้น
2: นี่พาวเวอร์เอามือมา
1: อุ้ยมันจะเป็นแบบ
2: ใบนั้นก่อนโอ้
1: ย
2: อย่างนี้นี่เราใส่น้ำได้เลย
1: มันลื่นอ่ะมันลื่นนะมันลื่น
2: นี
1: ่
2: มัน
1: ป
2: ังมันเหนียวอ่ะ
0: ใช่นี่แหละวุ้นเขาทำกันอย่างนี้แหละต้องใส
1: ่
0: ต้องขยี้แล้วก็มาใส่น้ำเราจะได้วุ้น
2: บีบพอขยี้แล้วต้องบีบด้วยนะแล้ววุ้นจะออกมาใช่ไหมคะ
0: ตัวนี้ก็คือทำให้รู้เฉยๆว่า
2: โอ้ยมาได้วุ้นแล้วนี่วุ้นแล้วนี
0: ่วุ้นมันได้มาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไงว่าเออทำไมใบบางๆแบบเนี้ยเราได้ทำไมเราได้วุ้นมาเยอะอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาขยี้ไงขยี้แล้วก็
2: ใส่ใบของใบหมาน้อยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
0: เห็นไหมนั่นออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ผงวุ้นของพี่ค้นมากเลยของพี่ยังไม่น้ำ
0: ขยี้ดิขยี้เลยขยี้เห็นไหมใบมันยังไม่ข
3: าดเหมือนซักผ้าเดี๋ยวจะออก
1: เอาวุ้นพีป้าย
2: ได้พอได้แล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมว่าได้มาจากไหน
2: รู้แล้วค่ะได้มาจากใบ
0: งั้นพี่
2: หมาน้อย
0: เรามาทำเป็นวุ้นขนมของกินกันดีกว่าเราใส่น้ำเชื่อมเลยเอาน้ำเชื่อมมาแทนน้ำเลยมันจะหวานเข้ากันกับ
2: อ๋อจะหวานเข้ากันเลย
0: ใช่จะหวานเข้ากันเลย
2: แต่อันนี้เราใส่น้ำเปล่าไปแล้ว
0: ตัวนี้พี่แค่อยากให
2: ้ลองให้ด
0: ูใช่ทดลองให้ดูเฉยๆว่าวุ้นมันมาจากไหนอย่างที่น้องสงสัยไง
2: แค่ใบไม้ธรรมดาก็นำมาทำอะไรได้หลายประโยชน์เหมือนกัน
0: หลายอย่างด้วยมีสรรพคุณเยอะแยะเลย
4: ต้นเครือหมาน้อยเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านแถบภาคอีสานคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามป่าและที่รกร้างเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายชาวบ้านจึงนิยมขุดมาปลูกไว้ในครัวเรือนใช้กินเป็นยาใช้ทำเป็นอาหารและทำขนมอย่างที่เราจะทำกันในวันนี้ยังไงครับเด็กๆโรงเรียนบ้านอีเซจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มนี้ช่วยกันคิดค้นนำใบเครือหมาน้อยมาดัดแปลงทำเป็นขนมแซ่บอร่อยหลายอย่างเลยเช่นวุ้นหมาน้อยน้ำปั่นใบหมาน้อยหมาน้อยขั้วโลกเหนือมาน้อยฟรุตสลัดเป็นของหวานกินเล่นถูกใจเด็กๆที่พ่วงยาบำรุงร่างกายเอาไว้ด้วยว้าวประโยชน์ท่วมท้นสักขนาดนี้ใครๆก็อยากอนุรักษ์ต้นเครือหมาน้อยให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนเองตลอดไปครับ
0: ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำใบมันวุ้นใบหมาน้อยกันเลย
2: ค่ะ
0: วัตถุดิบจะมีใบหมาน้อย
2: ใบหมาน้อย
0: แล้วก็มีน้ำเชื่อม
2: น้ำเชื่อม
0: นมสด
1: นมสดหอมเ
0: ล็กมีนมสดแล้วก็มีใบเตยน้องปั้นลองคั้นดู
2: คั้นเลยก็ลองด้วย
0: เราจะใส่ใบเตยให้มีกลิ่นนะให้มีกลิ่นใบเตยจะได้หอมขึ้นเพราะหมาน้อยไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เขาลองคั้นดูขยี้ให้เข้ากัน
2: ทั้งหมดเลย
0: ใช่ขยี้เข้ากันให้เข้ากันนี้
2: ค่ะ
0: ลองทำดู
2: เว้ย
0: เอาสั้น
5: คุกให้เข้ากันแล้วก็ขยี้ด้วย
2: ต้องคุกให้เข้ากันด้วย
0: ขยี้ก่อนเวลาเราใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่พอประมาณถ้าใส่มากเวลาในการแข็งมันจะนาน
2: นี่ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะคะนี่ว่าเป็นใบหมาน้อย
0: ใช่เห็นไหมเราไปหาเมื่อเช้าอันใบที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะเลย
2: แต่มันไม่มีขน
0: เดี๋ยวของเราได้ที่แล้วของ
2: เรายังไม่ได
0: ้ไปขออ
2: ันนี้น้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมเลยจะได้เข้ากันได้ดี
0: ใช่มันจะได้หวานเข้ากันไง
5: เราก็จะเอานิ้วไปแตะเข้ามากินอร่อย
2: คราวนี้มันก็จะเหนียวไปเลย
1: เหนียวขึ้นค่ะ
2: แป๊บเดียวเหนียวแล้วอ่ะ
0: เราจะทำเป็น2ชั้นนะชั้นข้างบนจะเป็นนมชั้นข้างล่างจะเป็น
1: น้ำอ๋อก็เหมือนกับพี่วุ้นธรรมดาที่มีหน้ากะทิด้วย
0: ใช่แต่ตัวนี้เราจะเอานมแทนไง
2: มีประโยชน
1: ์แต่กะทิเราก็ใส่ได้ใช่ไหมคะ
0: กะทิก็ได
5: ้มันไม่เข้ากันมันคลุกเคล้า
2: แอล
0: ขยี้นะไม่ใช่แย่
1: ย
0: ิ
1: ้งใส่ได้เลยไหมคะ
3: ได้เหร
1: ออ่ะ power
3: ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไม
0: ่แล้วจะใส่นมด้วยไงทานนั้นอ่ะ
1: พร้อมไหม
2: วายเหนียว
5: มันเป็นมือเลยก็บีบปูด
6: ของวุ้นก็จะออกมา
0: ของพี่ออกเยอะแล้วนะนี
1: ่ยังไม่ออก
2: ยังไม่เห็น
1: มา power เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
6: ยังไม่ออกเลยสักนิด
1: เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วย
6: ยัง
0: หอมไหมหอมใบเตยไหม
2: กินใบเตยเพิ่มขึ้น
0: ใช่หอมไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้กินใบเตย
2: power อยากได้กินเปล่าถ้าอยากได้กลิ่นต้องรีบขยี้เลยนะขยี้แข่งกัน
1: ขยี้
2: ถือว่าฝึกวิธีการซักผ้าไปในตัว ไม่ใช่แล้ว ได้ยังยังไม่ข้น
1: หอม
3: เดี๋ยวน้ำสดมาใส
2: ่ใส่ไปเลยมันจะได้บีบง่ายใช่ไหมคะ
1: เอาเลย
0: ตอนนั้นเราจะทำเป็นหน้าไง
5: ขยี้หรือเหมือนเดิม
2: ของเรา
0: อยู่ข้างล่างไงเราทำสองชั้นไง
2: อ๋อแต่ของเขานี่คือผสมไปเลย
0: ใช่ผสมมันจะได
1: ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
0: พี่ว่าของเราได้ที่แล้วเรามากอง
1: อะโอ้ยผมม
0: ัน
1: ก
0: ิน
1: น้ำรสหวานเลยจริงๆได้กลิ่นอย่างนั้นอ่ะ
0: เอามาไม่ต้องผัดโอเคเอามาใส่มาอีกและเรา
2: จะ
1: กิน
0: เหมือ
1: น
0: ใส่มาเลย
2: กิน
0: เทเลย
1: จริงเหมือน
0: กดลงมาด้วยกดลงมาด้วย
2: เดี๋ยวมือลื่น
0: นั่นแหละ
2: อึบอ่ะพอแล้วค่ะ
0: โอเคแล้วคันอัน
2: มือลื่นมากเลยพี่จ๋าแล้วมือหนูใบไม้แล้วมันจะลงไหมอ่ะ
0: ลง
6: ส้มเงินเป็นไง
0: อ่ะอ่ะอ่ะ
6: ส้มเงินเป็นไง
0: อ่ะอ่ะอ่ะเจ้าให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ไหมคะ
2: กระดาษมันทำไมต้องทำอีกอ่ะ
1: มันก็เสียไปฟรี
0: ๆพอแล้วพอแล้ว
1: ล้างปุ๊บมันก็จะหลุดออกไป
2: ได้แล้วค่ะ
0: ก็ตัวนี้ไว้ข้างล่างตัวนั้นไว้ข้างบน
2: ได้ไหมพาวเวอร์เอาผ้ามุมนี้ขึ้นไปด้วยนะคะพาวเวอร์ผ้ามุมนี้ด้วยครับ
6: คลุม
2: เป็นไปบีบบีบบีบ
0: โอ้โห
2: ได้เยอะมาก
1: หุ่ยแรงเยอะมาก
5: เสร็จแล้วอ่ะเอาวางเลย
1: มันยังได้อีกนิดนึง
2: ได้นิดนึง
1: หัวมันหยดติ้งติ้งติ้งติ้งลงไป
0: ตักใส่เลย
2: อันนี้ก่อนเว้ยตักเลยครับ
1: อันนี้แห้งเลยเหรอคะไม่ต้องเอาไปแช่เย็นหรอ
0: ไม่ต้องพอแล้วครับพอแล้ว
2: แล้ว
0: ใส่ตัวนี้มา
2: หรือเราจะเอาใส่ถาดใหญ่ๆแล้วก็เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะนี่
0: ใช่
2: แล้วเอาอันนี้มากด
0: ใช่ตัวนี้มาเป็นพิมพ์ไงเอาใส่ใหญ่
1: อันนี้ก็จะเป็นแต่ละรูปแต่ละลักษณะของลาย
0: ใช่แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหน
1: เวลาไม่สบายเวลาไข้ขึ้นหรือร้อนในแบบกินอะไรไม่ค่อยได้กินขนมวุ้นหมาน้อยได้เลยนะคะเพราะมันจะช่วยลด
2: เทลงมาเลยไหม
1: อาการร้อนในกับไข้ขึ้น
2: เทลงมาเลย
1: ปิ๊บปีดี
2: เทเลยนี่ใช้ช้อน
1: หุยกว่าสักเกี้ยงเลย
2: อุ้ย
1: เฮ้แล้วพอรอใส่อันนี้เสร็จปุ๊บกินได้เลยเหรอคะ
0: รอให้มันจับตัวกันก่อนแล้วให้มันแข็งก่อนรอไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็กิน
2: เป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะคะ
1: แต่ก็มีประโยชน์มากที่สุดเหมือนกัน
2: นี่แล้วนี่เครือหมาน้อยนี
1: ่ได้ประโยชน์กว่าผงมุ้นหนาด้วยนะคะแถมเราไม่ต้องเอาไปแช่เย็นเราสามารถรอให้มันแห้งได้เลยนี่นี่เทแล้ว
0: แก้ปวดหลังปวดเอวด้วย
2: อุ้ยแก้ปวดหลังปวดเอว
0: ใช่สำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็เป็นยาปรับประจำเดือนด้วย
1: โอ้
0: แล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย
1: หุ้ยจริงเหรอคะอย่างนี้พวกเราต้องกินเยอะๆแล้ว
2: ใช่ค่ะ power ต้องกินเยอะๆนะบำรุงผิวพรรณด้วย
1: นั่นไงเล็กๆ
2: เวลาปวดหัวนะก็เนี้ยไปทำบุญอย่างนี้แล้วอย่างนี้ power ก็กิน
1: แล้วถ้าสมมติจะเอามาทำเป็นยาก็เอาไปต้มน้ำกินนี
0: ้ใช
1: ่แล้วที่กรุงเทพมันจะขึ้นเหรอเอาไป
2: นี่ไงเดี๋ยวเราไปปลูกขอพี่เขา
3: ปลูกได้ถ้าเราดูแลดีรดน้ำทุกวันก็ปลูกได
1: ้ห้ามขี้เกียจเลยนะ
2: โอเค
1: จืดจืด
2: ันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
0: ใช่
2: รอให้มันแห้ง
1: โอ้ดูดิมันผสมกันไปหมดเลยเนี้ย
0: ตักอันนี้ใส่มา
2: เป็นเนื้อปลาเลยนะคะ
1: ว้าย
0: ถ้ามันไม่สวย
4: ส่วนผสมขนมวุ้นหมาน้อยส่วนผสมตัวขนมใบหมาน้อย250กรัมน้ำเชื่อม2ถ้วยตวงใบเตย100กรัมส่วนผสมหน้าขนมใบหมาน้อย250กรัมนมสด2ถ้วยตวงใบเตย100กรัม
2: นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: เสร็จแล้ว
0: แห้งแล้วกินได้แล้วกินได้แล้ว
2: นี่อันนี้แห้งแล้วรีบไปเร็วๆค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟย
2: ์วุ้นที่ทำเป็นข้างหน้าของวุ้นเนี่ยมันมีกลิ่นนมหอมมากๆเลยนะคะ
1: ถือว่ามีประโยชน์กว่า
2: อ่ะน้องป้าลองชิมดู
1: นาง แหมเล่นมุกมีคนละมุกเนี่ยดี
2: เราขำกันสองคนไม่มีใครขำเลยป้าเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนที่พี่เพย์บอกจริงๆด้วยข้างบนมันจะหอมมาก
2: หอมกลิ่นนมมาก
1: แต่ว่าเหมือนข้างล่างมันจะเหนียวกว่าค่ะแต่ข้างบนมันจะร่วนๆ
2: ดำๆเนี่ย
1: เพราะว่าใส่นมไปเนาะ
0: พี่หญิงคะขอน้ำปั่นหน่อยค่ะ
1: โอ้ยแต่จะมีอะไร
7: น้ำปั่นใบหมาน้อยแล้วก็หมาน้อยฟุตสลัดนะคะแล้วก็มีหมาน้อยคั่วโลกเหนือค่ะ
1: หมาน้อยคั่วโลกเหนือนี่แหละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กินมาร้อยคั่วข้างเหนือเย็นเลยนะคะ
2: อันนี้ดีกว่าน
1: ี่ค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราชิมอันนี้ก่อนเนาะ
0: เป็นไงคะ
1: มันหวานค่ะแล้วก็กรอบๆของเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เย็นส่วนหมาน้อยฟุตสลัดใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อร่อย
1: อันนี้รสชาติหวานหอมมากๆเลยค่ะมันจะกรุบกรอบกับกรอบแอปเปิ้ลด้วย
2: เยี่ยม
1: มันต้องชิมไปถึงข้างใน
2: พี่เฟย์ขอชิมหมาน้อยคุณ
1: เนี่ยพี่เฟย์ตลอด

0: มันเป็นเยลลี
1: ่อันนี้คือวุ้นหมาน้อยที่พวกเราทำกัน
2: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นวุ้นหมาน้อยที่เราทำกันตัวนี้เป็นไอศครีมเราเอามาแต่งให้มันน่ากินขึ้นไงอร่อยไหมครับ
0: แต่ว่าม
1: ันจะหวานหวานเปรี้ยวๆใช่ไหมพาวเวอร์เนาะอันนี้มีวุ้นข้างในด้วยเหรอคะ
2: ใช่เราปั่นออกมาเป็นวุ้นไงเป็นวุ้นหมาน้อยเลยลองชิมดู
1: เชิญว่าลองชิมอันนี้บ้างนะคะพาวเวอร์ชิมยัง
0: มันแข็งมาก
2: หมาน้อยครับชิมดู
0: นี่ควาย
1: หวานหวานนะคะก็จะเย็นของไอศครีม
0: ที่นี่นี่ดีจังเลยนะคะมีทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ที่มีมากมายเลยนะคะรวมถึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
3: ค่ะแล้วแถมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอีกด้วยนะคะ
2: แล้วเท่าที่พี่รู้มาก็คือประเทศไทยเราไม่ต้องนำเข้าวุ้นจากต่างประเทศมากเหมือนแต่ก่อนด้วย
0: การมาเที่ยวของพวกเราครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ความรู้แล้วก็ความสนุกจากพี่ๆในหลายๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่พรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: แล้วเที่ยวหน้าน้องๆจะไปที่ไหนกันอีกล่ะ
0: อ๋อเราจะไปหาขนมไทยอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาให้รู้จักกันรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ด้วยค่ะ
2: ดีจังเลยนะเดี๋ยวพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาชิมวุ้นของเราต่อกันดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ
1: ใช่รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: น้ำปั่น
1: น้ำปั่นน้ำปั่นหมาน้อยอันนี้ฟรุตสลัดหมาน้อย
0: คนนี่มันดำมันจะ
1: โอ้โหโอ้โหคนเลยคนเลย
0: อ่า

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิควะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิคพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

เที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุม

0: 51 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะคร
1: ับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: ร
1: ถ
0: คร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์ครับ
2: เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่เนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: กราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: หลังจากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักกวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: แล้วพบเยอะไหมครับ
1: พบเยอะมากค่ะ
0: เยอะมากนะ
1: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
0: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ค่ะเชิญค่ะน้องตาล

0: ที่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับสัมพันธ์ครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
3: พาท
2: ั
3: วร์ค่ะ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เดี๋ยวเราเชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลย

0: ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งต่างหากอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
1: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
4: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
1: ครับ
4: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
1: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
4: 30
1: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
4: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
1: โอ้
4: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
1: โอ
4: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดเอง
1: แล้วดวงตาไม่กลัวเหรอครับ
4: เป็นพระกลัวเป็นพระฉลาดมาแล้วไม่กลัวอะไร
1: แล้วเราเคยเจอไหม
4: ปกติ
1: โอ้ยจริงเหรอ
4: เรื่องอย่างนี้ปกติ
1: โอ้แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
4: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
1: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
4: เทวดา
1: อ๋อ
4: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
1: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
4: เทวดา
1: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
4: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเรา
1: แต่ถ้าคนทำดี
4: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
1: โอ้เจริญเลย
4: นี่ที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
1: ์ครับ

่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชน

เวลาเย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีพาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็

0: คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
0: มีทอดปลาส้ม
1: วู้
0: ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: ที่แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
0: มีค่ะลูกมีการแสดงของกาก
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
0: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
0: ค่ะเอาเลย
1: เอาเริ่มด้วยเลย
2: คนนี้ลำบุกอะไรกายเราเรียงหอกินรูปรอยเดินเข้าสะบัดไหลลำลำคู่กันไป

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้อมแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: ยาฮู
3: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
4: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
3: ครับ
4: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
3: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
2: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าหนองช้างไม่มีการร้องเรียนตัดของอบต.ร่างช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำ ชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
3: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับ

0: ที่ตำบลลำพำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้ใช่ไหม
0: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำน้ำได้
2: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
0: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
0: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
0: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
0: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
2: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
0: ตวดของย่าเล่าไปฟังต่อต่อมาตอนน
1: ี้ก็ตวดของย่าอีก
0: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
2: คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
0: ใช่
2: คือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
2: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะมาเพลจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
2: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
2: ะ
3: เมตร
1: โอ้ย
3: แก็บแล้ว
1: ปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: เนี่ยหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
2: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้อม
2: อ๋อแล้วแต่ตา
1: แล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
1: ะ
3: มาเป็นกุ้ง
1: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่า

0: ราไปปลดที่บ้าน
1: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
2: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
3: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: กันเก่งอยู่นะ
3: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏยอดสวนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
1: เราว่าอย่าโต้งๆมาพู
0: ดลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
3: เสียงว่าอะไรพี่
1: น
3: ะ
1: มันร้อง
0: จริง
1: ๆเนี่ยแต่มันโต้งมาพูดวันที่ตึงมันร้องตึงโกมาก
3: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
1: ็วางวันเย็น
3: วางตอนเย็น
1: คืน
3: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
3: ดมากทุกอัน
0: แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะนะคะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
2: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
3: โอ้โหคุณลูกลงไปนะประมาณเอวพี่โดนตะอกแล้วนะ
4: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากเอ๊ยอยู่ข้างล่างเนี่ย3-4ตัวโอ้หนักมากแล้ว
1: คุณมาจับมันดิบมันดิบ
4: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
3: มันดิบ
4: ดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัว
0: นี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
2: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: างจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่มันใหญ่กว่าปลาลิวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะคะ
3: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
3: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
3: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
3: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: องเราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ๊ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเนาะ
1: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
3: ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: แกงน้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ขม
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกั

0: คะเดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โน้พี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โน้แล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พอไหมปูมาไหม
0: เอาค่ะจ้าไซนี้สองตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ทีวี

0: ไปเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้ว

0: กินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
1: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
2: อายุก็ยืนด้วย
3: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
4: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
4: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
5: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
6: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
5: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
6: ต้องไปเล่นเด็กเจ้าบ๊ายบาย
4: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่นั้นไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะก็คือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี่มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวงของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: อันนี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่เฮ้ย
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยเหมือนหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
0: แล้วเขานิยมกันไหม
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงสุกบ
0: ่
2: มกินสุกอย่างเดียวตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่ศักดิ
0: ์มะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้ด
0: ี
2: กว่าลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
0: ผสมจากพันอะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกังวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
1: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่ดิบไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับ ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไปเนี่ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: ว้าเสียดายจัง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
0: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
1: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุดเลยเดี๋ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
0: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิด
1: ๆซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีนี้

0: เดียวนะครับ
1: ต้นที่เราจะพาดกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นน
2: ี้ต้นนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่

เน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือคว้านเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอัดตุ้มล่ะครับ

0: ใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ่มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
1: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงทาบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่สา
2: ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนที่มากก็คือต้นปีเมื
1: ่อต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
1: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เน
2: ี่
1: ย
2: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าเขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้

พันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอํานวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลอะไร
1: เหรอครับปลาทูอยู่สองตัว
2: เต็มไปสองตัว
1: อยู่และไอ้ผงนี่ไงพี่
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพ
2: ี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงจริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้เหรออ๋อ
1: เลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องทอดแล้วนึ่งไปแล้ว
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน
2: ไม่กิน
1: เสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เพลินเลยฮะ
2: เพลินเลย
1: แล้วกระดูกต้องมาบอก
2: ไหมไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเยื่อเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได้
1: ก็ย่อยไป
2: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินโอเคดูหอมๆน
2: ะหอมมดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินแล้วมดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ขึงเชือกนี่คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะสามารถเดินไต่หากันได
3: ้
2: การผสมพันธุ์มันดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช
1: ่หกต้นหนึ่งจุด
2: หกล่องเพราะว่าเราจะขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางไหมแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีไหม
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของม
1: ันน่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดพอ
1: ไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนน
0: ี้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบนี้ตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลย

0: แต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
0: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
0: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: เออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
0: แบบนี
1: ้ดูลงไปเลยนะครับ
0: มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
0: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลัง
1: หลังนึงประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังกัน
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
3: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
3: ้วใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่นี่ไข่ใหญ่นี่รังไอ้ไข
2: ่เฮ้ยใหญ่
3: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
0: ้
3: ว
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่รบกวนครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมาก
3: เอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ
1: ๋
0: อเพิ่งเอะเห็นก็จะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อน
0: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: เราต้องแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมากันมามันจะ
0: มีกลิ่นมาครับกลิ่นแมวครับ
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้า
0: โลละ400คุยง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายมึงเลยนะ
0: มาขอเองเถอะมาขอเองเลยผมคุ้มท้าย

0: ใคร
1: โอ้ยมันถือได้ใครครับถือได้ใคร
0: อันนี้อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
2: ลุงก็พี่เจ้าเอง
0: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสใส่นี่แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
2: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
0: ไม่เห็นบอกเลย
2: ก็ลุงบอกแล้วไปแสงทาบูธแสงทาบูธ
0: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้

0: าละได้ละ
1: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ล่ะครับ

0: แดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มันขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: สัตว์ไป
1: อย่างนึง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งนึงนี่เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นึงก็ประมาณครั้งหนึ่ง
1: มีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
2: เพราะใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: มดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่าง
2: นั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีทุกคนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรม

0: ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ไปจอดไปถามเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง